0: ในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
1: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนแล้วก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นแล้วทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วย
0: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างแล้วควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
3: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
4: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
5: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหัวเรือละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
3: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
5: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
2: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายอันดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านในพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
3: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิโบเกียวที่ขยายวงกว้างในดีอาร์คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอุบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีได้วิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 นเทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนังและสุทัศินีเสวตระบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน0-4เกมทำให้อรวรรณและสุทัศินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจนับเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมสสุขประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6โดยเหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้าทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 น.สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09
11: น1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้ว พื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมหารแก่เจ้าสาวการมอบมหารคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
15: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายหลายจุดหลังเร่งระบายน้ำเต็มกำลังซึ่งประชาชนจำนวนไม่น้อยพยายามกู้คืนสภาพอาคารบ้านเรือนที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ออกมาแนะนำให้ตรวจสอบ5ระบบในอาคารหลังน้ำลดจะมีอะไรบ้างติดตามเรื่องนี้ได้จากศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
17: ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดนิดนึงค่ะว่าที่บอกว่าควรจะตรวจสอบ5ระบบหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยควรตรวจสอบอะไรบ้างอะคะ
18: โอเคก็คือเนื่องจากว่าน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวอาคารเราเนี่ยได้รับผลกระทบนะระบบต่างๆในอาคารเราเนี่ยอาจจะเสียหายได้บางระบบก็อาจจะเป็นเรื่องที่แค่ดูไม่สวยงามแต่บางระบบเนี่ยเป็นอันตรายโดยเฉพาะยิ่งพวกระบบไฟฟ้าระบบทางด้านของโครงสร้างเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยความเสียหายมันก็ไม่ได้ว่าทุกหลังจะเสียหายมันก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็ระยะเวลาที่น้ำท่วมรวมทั้งลักษณะของการไหลของน้ำแล้วก็ตลอดจนกระทั่งถึงวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ภายในอาคารของเราด้วยเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วในทางวิศวกรรมเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ากลับไปใช้อาคารหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยก็ควรที่จะตรวจสอบระบบสำคัญ5ระบบด้วยกันก็คือตัวโครงสร้าง2ก็คือสถาปัตยกรรม3เนี่ยระบบไฟฟ้า4เครื่องกลแล้วก็5สุขภิบาลครับ
17: ค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยต้องระยะเวลาแค่ไหนถึงจะเสียหายคะ
18: อ๋อถ้ามันเป็นเรื่องของบางระบบเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีเรื่องของความชื้นถ้ายิ่งเวลานานเนี่ยน้ำมันก็ถูกดูดเข้าไปในพวกเนื้อไม้หรือว่าพวกกาวที่มันแปะอยู่กับตัวพื้นไม้ได้ก็จะยิ่งนานขึ้นนะอย่างเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยผมว่าแช่น้ำสักวันสองวันเนี่ยก็เริ่มหลุดร่อนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็จะกระทบเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นระบบโครงสร้างการที่จะทำให้เกิดสนิมเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานานอย่างเคสของปี54ซึ่งน้ำท่วมเป็นเดือนอันนั้นมีผลต่อสนิมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับระบบนะครับว่าระบบไหนที่จะอ่อนไหวบางระบบโดนน้ำแป๊บเดียวก็รู้เรื่องเลยมีปัญหาเลยบางระบบเช่นโครงสร้างก็อาจจะทนน้ำได้มากหน่อยครับ
17: แล้วอย่างนี้ใน5ระบบที่อาจารย์แนะนำไว้อะค่ะควรจะต้องตรวจสอบยังไงอะคะ
18: ก็ระบบโครงสร้างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นระบบทางวิศวกรรมบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบให้เราเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นอันตรายถ้าหากว่าเราจะไปตรวจสอบเองเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าเรามีข้อสังเกตก่อนอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมองว่าระบบต่างๆอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเราไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจผมขอไล่ไปทีละระบบนะฮะระบบโครงสร้างเนี่ยต้องบอกว่ากรณีน้ำท่วมในคราวนี้มันเป็นน้ำท่วมในพื้นที่ราบภาคกลางก็คือทั้งกทม.ด้วยเพราะนั้นน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นลักษณะของน้ำเอ่อท่วมมันไม่ใช่น้ำป่าไหลหลากดังนั้นความแรงของน้ำเนี่ยจะน้อยผมก็เชื่อว่าแรงปะทะจากกระแสน้ำต่อโครงสร้างอาคารเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงมากนักในเหตุการณ์คราวนี้เพราะนั้นโครงสร้างอาคารก็คงไม่ค่อยจะรับความเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรตรวจสอบอยู่ดีว่ามันมีการแตกร้าวไหมอาคารมีการทรุดตัวหรือว่าเอียงผิดปกติการที่บางชิ้นส่วนคานเสาเกิดการบิดงอเสียรูปหรือว่าถ้าเป็นฐานรากเนี่ยมันมีการกัดเซาะของดินใต้ฐานรากหรือไม่อันเนี้ยก็จะทำให้กระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของอาคารได้ถ้าเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะปรึกษากับวิศวกรนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราเจอรอยร้าวขนาดใหญ่เอาง่ายๆเลยถ้าเราบัตรประชาชนเสียบเข้าไปได้เนี่ยอันนั้นถือว่ารอยร้าวขนาดใหญ่แล้วนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะว่ารอยร้าวพวกนี้มันสามารถที่จะแพร่ขยายต่อไปทำให้โครงสร้างเนี่ยเกิดการสูญเสียความมั่นคงได้นะครับทีนี้ระบบต่อไปก็คือระบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือพวกพื้นปาเก้ประตูหน้าต่างวงกบสีวอลเปเปอร์วัสดุตกแต่งพวกนี้ครับมันจะมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้เยอะเลยเพราะว่าวัสดุพวกนี้หลายๆชนิดเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปพอมันดูดน้ำเนี่ยทำให้มันบวมมันชื้นก็โก่งแล้วก็หลุดร่อนออกมาทีนี้ผมเข้าใจว่าบางบ้านเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนทันทีทันใดเช่นทาสีใหม่ติดวอลเปเปอร์ใหม่แต่ว่าอันเนี้ยก่อนที่จะเปลี่ยนวัสดุใหม่ทาสีใหม่วอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าผนังหรือวัสดุเดิมเนี่ยมันแห้งแล้วจริงๆเพราะว่าน้ำหรือว่าความชื้นที่มันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ดูดแค่ตรงพื้นผิวมันดูดเข้าไปด้านในทำให้มันถูกกักขังเอาไว้งั้นถ้าเกิดมันไม่แห้งแล้วเราทาสีใหม่เข้าไปเนี่ยไอ้สีใหม่หรือวอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยมันก็จะพองตัวออกมาในอนาคตรวมทั้งอาจทำให้เกิดเชื้อราหรือวัสดุหลุดร่อนในภายหลังได้นะครับส่วนถ้าเป็นพวกกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องโมเนียแกรนิตหินอ่อนหินขัดพวกนี้ส่วนใหญ่จะทนน้ำได้ดีกว่าพวกไม้หรือยิปซัมแต่ก็ควรตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบที่น่าจะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะว่าเจ้าตัวน้ำกับความชื้นเนี่ยมันทำให้ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้าที่หุ้มไฟฟ้าอยู่เนี่ยลดน้อยลงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไฟดูดหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น้ำท่วมเช่นสายไฟปลั๊กสวิตช์เต้ารับตู้ไฟเบรกเกอร์ตลอดจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ย แม้ว่าภายนอกจะดูแห้งแต่ว่าก็ยังไม่ควรรีบจ่ายไฟหรือทดลองใช้งานเพราะว่าบางทีเนี่ยคราบต่างๆที่มันสะสมตัวอยู่เนี่ยมันทำความต้านทานลดน้อยลงแล้วถ้าเราไปเปิดไฟหรือจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายไฟดูดได้เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยควรให้ช่างไฟฟ้าหรือว่าหน่วยงานการไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก่อนใช้งานจะดีกว่านะครับผมก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับระบบนี้ส่วนต่อไปก็คือเป็นระบบเครื่องกลครับระบบเครื่องกลที่จะโดนน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอยล์ร้อนของแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารแล้วก็พกตัวปั๊มน้ำนะพวกนี้เนี่ยก็คือต้องล้างทำความสะอาดทำให้แห้งแล้วก็ตรวจสอบจุดต่อต่างๆก่อนที่จะใช้งาน

0: ปโภคบริโภคใหม่ส่วนบางทีเนี่ยดินที่ซุดออกไปจากน้ำที่ช้าเนี่ยอาจทำให้ท่อแตกรั่วได้ก็ควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนใช้งานครับอันนี้ก็เป็นระบบต่างๆก็จะดูเยอะนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าก็ค่อยๆดูไปครับตรงไหนไม่มั่นใจก็ควรจะเรียกช่างหรือว่าเรียกวิศวกรเข้ามาตรวจสอบครับ
1: อืมค่ะอาจารย์บอกไว้แล้วว่าถ้าจะซ่อมเนี่ยก็ต้องรอให้แห้งก่อนมันมีจุดสังเกตอะไรไหมคะว่ามันแห้งสนิทแล้วล่ะสามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมได้แล้ว
0: ก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดบ้านเปิดประตูหน้าต่างทุกบานเลยเพื่อให้ลมหรือว่าอากาศเนี่ยมันถ่ายเทแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างถ้ามันชื้นอยู่เนี่ยเรานำไปตากลมแต่ว่าถ้าเป็นไม้ที่เป็นไม้แท้เนี่ยก็ไม่ควรพึ่งแดดเพราะพึ่งแดดและน้ำที่มันชื้นมาแล้วแดดร้อนเนี่ยมันทำให้เนื้อไม้มันกรอบได้ของบางอย่างที่เป็นพวกกิปซัมเนี่ยก็ทิ้งเลยเพราะว่ามันดูดน้ำมากพวกผมเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราได้ทีนี้มันมีวิธีการเช็คง่ายๆครับจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือวัดความชื้นในเนื้อคอนกรีตเพราะว่าปกติเนี่ยไอ้พวกวัสดุตกแต่งพวกเนี้ยเราต้องติดกับตัวโครงสร้างคอนกรีตมันมีวัดความชื้นนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็สำหรับพวกวิศวกรพวกช่างเขาใช้งานผมมีวิธีการง่ายๆเลยก็คือว่าเอาแผ่นพลาสติกใสมาปูแล้วก็ปิดพาเทปไว้รอบๆด้านนะครับแล้วก็ดูว่าถ้ามันไม่มีไอความชื้นเนี่ยที่มันจะขุกกักขังด้านในเนี่ยก็แสดงว่ามันแห้งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแผ่นพลาสติกนึกออกไหมฮะถุงพลาสติกนั่นนะฮะที่เอาไปปูไว้ตรงผิวพื้นที่เราจะทาสีใหม่หรือว่าทำวอลเปเปอร์เนี่ยเราก็เอากระดาษเทปเนี่ยแปะมุมทั้ง4ด้านเลยถ้าข้างในมันยังมีความชื้นอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีร่องรอยของไอ้น้ำที่ปรากฏตัวอยู่ภายในแผ่นพลาสติกนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตง่ายๆเลยครับที่เราสามารถทำได้เลยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่ามันแห้งแล้วล่ะ แล้วประชาชนเขาไปใช้ตอนนี้มันมีพวกสเปรย์กันเชื้อรากันรั่วซึมอะไรเงี้ยมันใช้ได้จริงไหมคะอาจารย์
0: มันจะมีพวกที่เกี่ยวกับพวกสเปรย์ไล่ความชื้นอันเนี้ยมันก็ใช้กับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันเนี้ยได้นะครับหรือว่าพวกใดที่เป่าแล้วทำให้มันแห้งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ได้หลักสำคัญก็คือว่าการฟื้นฟูหรือว่าการบูรณะบ้านเราเนี่ยคือต้องทำให้สะอาดและทำให้แห้งนะถ้าความชื้นสะสมอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นทำให้เราจะไปทำของใหม่ทับของเดิมเนี่ยก็จะมีปัญหามากขึ้นครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ความชื้นในสุดท้ายมันต้องหนีออกมามันก็จะดันให้พวกที่เราไปตกแต่งใหม่เนี่ยหลุดต้นออกมาได้ครับผม
1: ค่ะเห็นทางสมาคมนี่ลงพื้นที่แฟลตคลองจันด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ใช่ครับก็คือในกทมเนี่ยเราเห็นว่าแฟลตคลองจันกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเยอะนะเพราะนั้นเราก็จะเป็นจุดแรกที่ทางมูลนิธิในช่างไทยใจอาสาสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยทีมวิศวกรอาสาสร้างสรรค์แล้วก็สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแล้วก็หน่วยหลายหน่วยงานนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการเคหะแห่งชาติเราจะไปดำเนินโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของระบบโครงสร้างของอาคารด้วยนะเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติหลังน้ำลดแต่ลักษณะที่ว่าเมื่อมีวิศวกรเข้าไปช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในระบบต่างๆที่จะกลับคืนมาอย่างปลอดภัยครับก็เราคิกออฟโครงการไปแล้วระดมวิศวกรได้มาสัก200คนนะครับเราก็จะเริ่มเข้าไปตรวจเนี่ยประมาณวันที่3ถึง5ตุลาคมครับในขณะเดียวกันทางสมาคมโครงสร้างเราจะได้มีการจัดกิจกรรมไขปัญหาโครงสร้างหลังน้ำท่วมในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยก็จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็มาสอบถามได้ว่ารอยร้าวแบบนี้อันตรายไหมไฟฟ้าแบบนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการดมวิศวกรอาสาของเราเข้ามาช่วยประชาชนกันครับ
1: อาจารย์ครับถ้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ได้รับความสนใจมากนักแต่อยากจะได้ความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรไปช่วยหลังจากเกิดสถานการณ์ไปแล้วอันนี้จะสามารถติดต่อได้ยังไงมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็รบกวนให้ติดต่อมาที่ทาง Facebook ของทางสมาคมได้ก็คือแจ้งอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูจากระดับน้ำก่อนว่าถ้าระดับน้ำไม่สูงก็แสดงว่าความเสียหายก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าระดับน้ำเยอะแล้วถ้ามันอยู่ในเขตที่เรียกว่าคือเราไม่ได้ตรวจเฉพาะเคหะร่มเกล้ากับเคหะคลองจันถ้าตรงพื้นที่อื่นที่ระดับน้ำสูงเนี่ยเราก็จะไปดูให้ได้ถ้ามีประชาชนร้องขอมานะครับ
1: ก็คืออันนี้ครอบคลุมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
0: ต่างจังหวัดนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมในเวลานี้ครับก็คือขอกรุงเทพก่อนเพราะว่าในช่วงนี้นี่วิศวกรอาสาเราก็ยังมีจำนวนจำกัดอยู่ครับก็ขยายผลไปครับครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ไหมคะ
0: ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในคราวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสำหรับบางบ้านที่ประสบน้ำท่วมเนี่ยมันบางทีมันก็มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงบ้านเนาะอย่างเช่นทำบ้านเราปลอดภัยมากขึ้นเช่นบางบ้านเนี่ยตู้ไฟอยู่ชั้นล่างปรับปรุงครั้งใหม่ก็ย้ายตู้ไฟชั้นบนนะถ้าน้ำท่วมครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องมากังวลแบบนี้นะผมคิดว่าทุกๆวิกฤตมันก็มี

0: กาสที่ซ่อนอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในคำแนะนำที่สมาคมเราแล้วก็ทางทีมวิศวกรอาสาจะให้คำแนะนำกับประชาชนครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ท่ามกลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: แม้สถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเริ่มทุเลาแต่สำหรับประชาชนหลายครอบครัววิกฤตครั้งนี้ยังไม่จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงเพราะหลังน้ำลดสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายภายในบ้านข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงค่าใช้จ่ายและรายได้ที่หายไปซึ่งล้วนเป็นภาระที่ต้องเร่งฟื้นฟูภาครัฐจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านสาธารณสุขสาธารณูปโภคการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเล่าภายหลังการลงพื้นที่หมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยครั้งนี้ว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทำงานประสานกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและวางแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ไปพร้อมกัน
5: ท่านนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีทุกคนที่ได้ลงมาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจเลยนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
4: ด้านเสียงสะท้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเล่าว่าอุทกภัยครั้งนี้ต่างจากมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ.2554โดยนางอนงแสงสีผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเล่าว่าเมื่อครั้งก่อนมหาอุทกภัยในปีพ.ศ.2554หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ริมคลองที่สามารถระบายน้ำได้แต่ฝนที่ตกหนักในครั้งนี้ประกอบกับระดับน้ำในคลองที่เอ่อล้นส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในที่สุด
6: เขาจะท่วมก็ประมาณแค่คืบอ่ะเดินเราก็ไม่ต้องขนาดนี้หัวเข่านี่ไงในซอยบ้านพี่อ่ะเท่าเข่าอ่ะแต่ดีพี่ติดริมคลองมันก็เอ่อขึ้นมานะถ้าคลองแบบคลองถ้าคลองมันถ่ายเทได้นะมันก็จะไม่ท่วมเพราะปกติเรามีคลองมันก็จะสูบน้ำกันนะเดี๋ยวมันก็คงลดอ่ะตอนนี้มันลดแล้วนะถ้าฝนมันไม่ตกมันก็คงลงอ่ะถ้าน้ำคลองก็สูบลงมันก็ลงน้ำมันอยู่ที่น้ำในคลองมันปิ่มนะน้ำในคลองมันเยอะ
4: แม้ภาครัฐจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและยืนยันเต็มที่ว่าจะเร่งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยแต่ในมุมมองของประชาชนผู้ประสบภัยที่สะท้อนกลับมาอาจชวนให้ต้องทบทวนว่าอุทกภัยครั้งนี้แตกต่างหรือเหมือนมหาอุทกภัยครั้งก่อนๆอย่างไรและในอนาคตหากต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยที่คล้ายกับครั้งนี้ภาครัฐจะมีการวางแนวทางที่รับมืออย่างรอบคอบยิ่งขึ้นหรือไม่ทั้งการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุการบรรเทาความเดือดร้อนขณะเผชิญเหตุและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปเพื่อป้องกันการเกิดภัยที่อาจซ้ำรอยกับในครั้งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมเปิดโรงเรียนเป็นที่พึ่งของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
8: าะข่าวเล่าประเด็น
9: ฝนที่ตกต่อเนื่องช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดและกระทบถึงโรงเรียนครูและนักเรียนโดยตรงซึ่งบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดผู้ปกครองต้องเผชิญทั้งปัญหาการเดินทางและความเสียหายของบ้านเรือนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโจทย์แรกคือทำให้การเรียนสะดุดน้อยที่สุดโดยให้สถานศึกษาปิดทำการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาปัญหาการเดินทางของนักเรียนปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบกว่า50แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชั้นนอกของกรุงเทพมหานครกระทรวงจึงเปิดช่องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจเองได้ว่าจะเลื่อนสอบหรือขยายวันหยุดตามสภาพน้ำในพื้นที่ส่วนความเสียหายของอาคารเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งสำรวจและเสนอขอรับงบกลางให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมดึงเงินเหลือจ่ายและกองทุนเยียวยาของกระทรวงมาเสริมเป้าหมายคือให้โรงเรียนกลับมาใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2
10: นะครับเรื่องการจัดการศึกษาก่อนก็คือให้ปิดสถานศึกษาตามมติครม.นะครับซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้มีการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น50โรงเรียนส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ชั้นนอกก็คือสพม.กทม.2เพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษที่ให้หยุดจันทร์อังคาร2วันแต่ถ้าโรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องขยายโรงเรียนก็สามารถประกาศต่อได้เลย
9: โดยในสถานการณ์นี้โรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงผู้รอรับความช่วยเหลือแต่พร้อมเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าสถานศึกษาสามารถเปิดพื้นที่เป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและที่จอดรถชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพร้อมยืดหยุ่นเรื่องการใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อให้โรงเรียนช่วยเหลือชุมชนได้เต็มที่ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาชีวอาสากระจายในพื้นที่ประสบภัยและร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดโรงครัวและถุงยังชีพนำอาหารและสิ่งของจำเป็นไปถึงมือประชาชนเมื่อน้ำลดก็จะเข้าไปช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนให้พร้อมสำรวจว่านักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือด้านใดเพื่อดูแลให้ตรงกับความต้องการ
10: อาชีวะเนี่ยจัดตั้งศูนย์ Fix It Center กระจายทุกพื้นที่ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด2ช่วงช่วงเกิดเหตุอุทกภัยและหลังอุทกภัยโดยในช่วงเกิดเหตุก็จะเป็นการทำเรื่องการจัดตั้งครัวถุงยังชีพนะครับซึ่งมีทั้งอาชีวะมีทั้งสปท.สกล.ครับที่มีความพร้อมในการทำโรงครัวนี้ก็ให้ใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและพื้นที่อำนวยความสะดวกหมายถึงว่าเอารถมาจอดได้มาใช้ประโยชน์จากโรงเรียนได้นะครับเพราะว่าบางโรงเรียนนี่ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ในช่วงที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนี่ขอให้มีการยกเว้นตรงนี้ชั่วคราว
9: การจัดการเรียนการสอนการซ่อมแซมสถานศึกษาตลอดจนการจัดโรงครัวและช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดเป็นแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าส่วนแผนระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำขณะที่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังหากสถานการณ์ยืดเยื้อนักเรียนจะสามารถเรียนต่อเนื่องได้เพียงใดและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจะพร้อมเปิดรับนักเรียนได้ทันเปิดภาคเรียนที่2หรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปจิรวรรณช่วยรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระจากวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนสามารถรับสิทธิ์เริ่มใช้ได้ภายใน1ตุลาคมนี้ค่ะ
11: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพโดยใช้วงเงินงบประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งมาจากกรอบวงเงินกู้เดิมที่คงเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการขยายมาตรการครั้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นใหม่ทำให้ราคาน้ำมันโลกและอัตราเงินเฟ้อของไทยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 รวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10รัฐบาลจึงต้องเร่งรับมือกับผลกระทบ3ระลอกต่อเนื่องทั้งด้านราคาพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อที่ลดลงโดยกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมเงิน 1,000 บาทในเดือนตุลาคมเพื่อประคองค่าใช้จ่ายรายวันพร้อมเพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมเงิน 1,000 บาทสำหรับใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายโดยขยายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
12: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งนึงเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับเพิ่ม บัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
11: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์และการใช้งานผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่1ตุลาคมและกดยอมรับสิทธิ์เพื่อใช้งานต่อเนื่องสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะทบทวนสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมหากผ่านเกณฑ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรได้ทันทีส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะโอนรายชื่อเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 โดยอัตโนมัติผู้ใช้งานสามารถกดยอมรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันทีเช่นกัน
13: นะครับกระบวนการไม่ยุ่งยากครับท่านเปิดมาก็จะมีหน้าจอว่าท่านจะใช้สิทธิ์ต่อก็กดยอมรับได้เลยนะครับส่วนของกรณีอื่นก็เช่นกันนะครับก็จะมีการทยอยภายใน30กันยานะครับก็เมื่อมีการทบทวนสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็จะเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับสำหรับท่านที่ได้บัตรสวัสดิการก็ใช้ได้นะครับเป็นบัตรเป็นแอปได้เหมือนเดิมท่านที่ไม่ได้ขออุทธรณ์เรื่องบัตรสวัสดิการไว้ท่านก็จะมีชื่ออยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังกดยอมรับท่านก็ใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดลงทะเบียนใดๆนะครับก็จะมีการนำรายชื่อท่านขึ้นระบบไว้ให้อัตโนมัติครับ
11: ทั้งนี้จากการดำเนินมาตรการไทยช่วยไทยพลัสในรอบที่ผ่านมาช่วยพยุงกำลังซื้อและกระตุ้น GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.4 ในช่วงไตรมาส2และ3ขณะที่การนำระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคในแพลตฟอร์มส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70 สำหรับการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมในรอบนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.1 ถึง 0.2 โดยกระทรวงการคลังยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.5 ควบคู่ไปกับการเร่งผลักดันนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวปฏิพลสัทพรมารายงาน
14: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
15: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไว้โซ่นิไว้โซ่นิกระเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิเด้อ
3: ไว้โซ่นิชนะขาดพยาธิยกข้างนี
4: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
5: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
6: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอุ่มง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียว
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
5: ครับ
6: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน
5: ่อยากรวยไม่ต้องข
7: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
8: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่า นั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: โทร082847769บริการส่งถึงที่ฟรีเด้อรักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทุลแบกทอนนั่น
8: เตรียมเตรียมตนไม่เที่ยวทุกสนจำการพนัน
7: มาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสัมพันธ์ของสมุนไพรจึงบ่ควรพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรบ่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีทางเจ้าเกากี้ใบแป๊กไว้เฮ็ดลินจือและกระชายดำและยังมีลู่ทินซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B12 ใส่สู้กะโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่อยากได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำภาพพี่น้องคุณผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับ

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงฮาวบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟัง

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี้เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: ต่างหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: รักคนดำดำ
0: สูตรลับเฉพาะในการขั
1: วมุนยิ่งได
0: ้เขาทะลุแบกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใ
1: ด
0: ลองชิมแล้วชิดติดใจ
1: ก็ดำสะอาด
0: สนใจติดต่อสอบถามบ่าวหมูสุรศักดิ์082 847 7639 082 847 7639
1: อาบน้ำ
0: บริการส่งถึงที่ฟรีเด้อ
1: ลองดมดูสิ
0: รักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทะลุแบกท้อนนั่น

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี้เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: มีตั้งหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: รักคนดำดำ
0: สูตรลับเฉพาะในการขัว
1: มุนหญิงได้
0: เขาทะลุแบกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใดลองชิมแล้วชิดติดใจ
1: ก็ดำสะอาด
0: สนใจติดต่อสอบถามบ่าวหมูสุรศักดิ์082 847 7639082 847 7639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้อ

าแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสำคัญของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรว่าจะเป็นโสมเกาหลีทั้งเจ้าเกากี้ใบแป้กล้วยเฮดลินจือและกระชายดำและยังมีลู่ทิ่นซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B 12ใส่สู้กะโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่อยากได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึกอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน3ดีมิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์ซิบ

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี้เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: มีตั้งหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: รักคนดำดำ
0: สูตรลับเฉพาะในการขัว
1: มุนหญิงได้
0: เขาโทรแวกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใดลองชิมแล้วชิดติดใจ
1: ก็ดำสะอาด
0: สนใจติดต่อสอบถามบ่าวหมูสุรศักดิ์082 847 7639
1: ทุกคืน
0: 082 847 7639
1: อาบน้ำ
0: บริการส่งถึงที่ฟรีเดอร์
1: ลองดมดูสิ
0: รักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทุลแบกทอนนั่น

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟังได้

0: อย่างนี้ช่างยวนเย้ายั่วยวนยีมาอยู่กับพี่หมูเถนหาแม่มาวาสันทุกสบายดีครับพี่น้องคุณผู้ฟังมิตรรักแฟนฟังแฟนเพลงผู้มักเพลงใหม่เพลงเก่าผู้มักเสียงเพลงอยู่ในหัวใจนี่ฮะผู้มักวิทยุฟังจอยจอยเปิดเติมกันอยู่ครับต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่อ้อมอกอ้อมใจทั้งสี่ของเหี่ยวๆของบุคาหมูสุรศักดิ์ครับผมกับลูกทุ่งบันเทิงนะฮะต้อนรับคุณพ่อคุณแม่มีรักแฟนฟังแฟนเพลงทางจังหวัดมหาสารคามครับต้อนรับแฟนเพลงทางจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับทางเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดและก็ทางของพนมไพรสุนทรภูมิน้ำเด้อพยักคำนี่ล่ะเฮ้อนะทางสารคามก็มีพยักฟังได้อยู่เนาะทางท่าตุมเรดิโอกับเสียโตขึ้นคนรักสุขภาพนะครับแล้วก็ทางนุ่มบ้านดุงนะฮะของแฟนเพลงทางบ้านดุงครับจะเป็นอำเภอเพ็ญทางอุดรธานีครับผมอยู่ตรงไหนให้ใจหายหมดนะครับมีแต่ความสุขกับอยู่กับบาหมูแล้วไม่มีคำว่าทุกข์ครับนะ2ชั่วโมงต่อไปนี้ไปเราจะไม่ทุกข์เราจะสุขอย่างเดียวสอสระอุกสุขสวดสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณรอ
0: สวัสดีจ้าคนสวยปุยลุยปุยลุย
1: รอประหลำประเหลือรอบะเก่งใจ
0: ไม่รอย่อยย่อยโยดย่อยยัดหมดแล้วเว้ยว่า
1: พ่อพูดจ้าเมื่อนี้น้องขอเพลงมาได้
0: เพลงหยังจ้าม
1: ักไอพิษไผ่บ
0: อบอบอละต้องหัวใจสีของไอว่างเสมอสลับนั่ง
1: นี่คุณหนังว่าว
0: มักไอพิษไผ่บอวะที
1: แม่นจ้า
0: ได้เลยพ่อพิษจ้า
1: หม้อไปให้คุณนายรู้สีเนี่ยได้จ้
0: าเออคุณนายเอ้ยฟับใส่กระเป๋าเสื้อง่วงเนี่ยเจ้าเรียกหยัง
1: จ้าลักษณะน้องบัวน้ำ
0: จ้า
1: จ้ากะไอ้ผู้ทอดได้จ้า
0: ไอ้ผู้ทอดน้ำจ้า
1: จ้าไอ้บันดุงน้ำพอ
0: ไอ้บันดุงเอ้ยเดี๋ยวยินบ่ได้บันดุงเฮา
1: จ้าแล้วก็ไอ้ทอมได้จ้า
0: ไอ้ทอมเอ้ยกูสมอร์นิ่งแต่แม่เร็ว
1: นอนเพิ่นนอนตื่นยังมูน้อยเน
0: า
1: ะ
0: จังว่าจังประเทศเขาบ่ฮู้เป็นสภาพได้ล่ะ
1: จ้าเพิ่นบ่ฮู้ดอกบ้านเฮาแจ้งแล้ว
0: เออแจ้งแล้วแจ้งแล้วจังปางนั่งเหงากะก้นรู้ใจแม่ไอ้ทอมเอ้ยบ่ฮู้
1: จ้าไปให้ไอ้จอมพระได้จ้า
0: ไอ้จอมพระน้ำเนื้อเจ้าดิขอยำในละวามึงด
1: ูไอ้รับนั่งเป็นมูในเด้อนั่นนั่งอันกดไปแล้ว
0: จ้านั่งซื้อหยังก็
1: เอาว่านั่งกับใส่สุดแดงๆอัน
0: อุ้ยมึงไม่กับพี่ซื้อสุดแดงไหนคนหาเดี๋ยวกดถือด
1: ิโมเมนน้องใส่สุดแดงๆใส่หมวกกันไอ้ปากแดงๆใส่หมวก
0: ปากแดงๆแก้มแดงๆใส่หมวกวตีเออใส่หมวกสีหยังล่ะใส่หมวกแบบไหน
1: สีขาวจ้า
0: ใส่หมวกสีขาวเนาะเออๆถามคนนั้นดูสิว่าเป็นผู้เอ๋ดอกเอาหยังดอก
1: จ้าน้องกดไปแล้วเด้เมื่อเช้าน้องเห็นไอ้แม่
0: เป็นเพื่อนกับคุณนายรู้สิอยู่บ่อืม
1: จ้าเป็นแม่นจ้า
0: โอเคได้กันได้กันเดี๋ยวไอ้เชียงฮะ
1: กับมีหมูน้องกับมีคุณนายรู้สิสาวน้องบัวแล้วก็น้องนี่ล่ะ
0: สาวน้องบัวน้องรู้สิโอเคครับผม
1: สมพรสุรโสนะแม่จ้า
0: สุนทรสุโอเคโอเคเดี๋ยวรับให้เดี๋ยวรับให้เดี๋ยวให้ได้เลยน้องได้เลยต้อนรับสมาชิกกันทุกท่านเราต้อนรับเข้าสู่อมกอมใจ
1: ไอ้น้ำไม่รอข้างน้ำได้จ้า
0: เออถูกต้องกติกาลรอได
1: ้
0: จัดให้เลยน้องจัดให้เลย
1: จ้าทั้งตัดตุ้มให้เหมือนตาจ้าเต็มเอียน
0: ครับผม
1: จ้าขอบคุณกายวัดดีจ้า
0: วัดดีครับได้ครับทางเฟซบุ๊กเขาสุรศักดิ์นำเทืองนะครับซื้อจริงเลยนะฮะถ้าเป็นเฟซบุ๊กนะครับมีสระอะนะฮะพอผมมีเอาสระอะเซ่อีพอไฟยังไงผมบอกเปลี่ยนหรอกนะครับดีบ่ชั่วไม่อยู่ที่ชื่อนะครับมันอยู่ที่จิตใจเนี่ยแม่นบ่ครับเนี่ยผลตังให้นะครับตะกอนซื้อสุรพงษ์เกิดไม่ใหม่พอตั้งให้เสือสุรพงษ์เกิดเป็นสรพงษ์แล้วไปแล้วกลายเปลี่ยนใหม่สบันว่ามาเปลี่ยนเป็นสุรศักดิ์ซักเอาซักกระซักนี่ครับผมมาเปลี่ยนครับพ่อแม่ผมตั้งเนี่ยผมเอาเมดนะดีชั่วมาอยู่ที่ชื่อมันอยู่ที่จิตใจคนนี่นะครับชื่อก็แค่คนตั้งไว้แต่มนุษย์ก็คือมนุษย์มนามะเหนือเนาะอนุมันดุงพ่อละเอียดเถื่อนนาจิตนาจิตโอ้ยนาจิตทั้งมอดทั้งแว่งเกษตรวิสัยฟังวะเนาะนาจิตเอ้ยนี่ครับตัวเช็คให้ผมน้ำเนียนนาจิตเนาะนาจิตฟังอยู่ทั้งนาวัดมุงเก่าเนี่ยทั้งปุ่นแล้วก็ฟังอยู่ประจำส่งความคิดหอดคิดถึง นะครับนางยุพีไกลอยู่ครับแต่ก็ออนไลน์ออกทั่วโลกทั่วประเทศอยู่แล้วขอบคุณบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มนะฮะเอาฝากไว้ด้วยเด้อกาแฟดำเขาทรูแบ็กกาแฟมาคอฟนะครับหรือจะเป็นในส่วนของกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูและก็กาแฟทีนวันทั้ง3สูตรทั้งออริจินอลเอสเบโซและสูตรหญ้าหวานชื่นชอบสูตรในอาจารย์ปายนะครับขอบคุณบริษัท PY กับ P Coffee ห่อสีเขียวๆตัวภาษาอังกฤษสีตอง1ห่อมี30ซองนะครับไขมันเบาหวานความดันทานได้ทานได้เมื่อวานไปส่งให้ก็บอกว่าเอาแม่ กินซะเดี๋ยวไปตรวจเบิ่งน้ําแน่เขาว่าผู้คนกินว่าเป็นทั้งกันทั้ง4ผมได้ยินข่าวมาหลายมองอยู่ขอบคุณครับคุณแม่ทางบ้านดุงนะฮะสองห่อรับไปแล้วเนาะแม่เนาะคงถึงวันนี้เดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงแล้วก็คุณแม่หนึ่งห่อรับไปแล้วคุณแม่อำเภอเพนซื้อให้คุณพ่อทานก็รับไปแล้วนะฮะเอาคิดถึงในคุณแม่โอ้ยคุณแม่ผมไปนี่คือมิดเนาะอันทั้งบันบอบันบอแม่จ๋าพ่อจ๋าเป็นไหนนาะเนี่ยทั้งกันทรายวิชัยน้ำเด้อทั้งคุณแม่นั่งเป็นไหนครับฟังอยู่ประจำประจำแล้วพลังเงียบหลายอยู่ครับอยู่ฟังรายการนี่แต่บริโทษกระบอกเป็นยังกระบอกโทษใดกระเบือโทษ0988947857ครับ098ครับ8947857นะครับมักให้ปิดไปบัวทำไอ้หมูกับว่ามักได้โหลดมักให้มักคักนะครับบ่อยสร้างเด็ดขาดหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันก็สิว่าว่าโลกนี่มันโลกนี้สดใสถ้าเรารักกันจัดไปครับสารขอคุณแซวกันมุนซื้อหัวแซวกับน้องสารชุมพลอุริสุรินขอบคุณที่ให้ติดตามรับฟังและสั่งจองผลงานเพลงกันมาครับ

แต่ตรงกับพ่อนี่วายหาหมอจิตเวชหมดเลยมักอายผิดไผบ่อสลวาขอบคุณน้องเสาล่านะครับทีมงานทางชุมพลบุรีสุรินทร์นะครับดีอกดีใจเนาะรับกันเป็นเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วน้องเอ้ยนะครับเราก็เกิดบนแผ่นถืนแผ่นดินไทยด้วยก่อนก็อย่างนี้แหละรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดจังหวัดไหนอำเภอไหนก็คนไทยด้วยกันเชื้อใจประเพณีไม่มีกี่กันเกิดตายตรงไทยนานทุกคนคือไทยโอ้ยเจ้าที่เป็นไรอย่างโอ้โหเต๋อโอ้ยหมดแล้วนะครับเช้านี้กินกาแฟละไปเนาะป้าโตส่งกาแฟแฟนเพลงกินไม่เจ้าไปเปิดตลาดอันช่วงชิมช่วงชิมช่วงชิมอยู่แต่โอ้ยก็ลิ้นก๋วยพันนะป้าโตนะครับทางท่าตูมสุรินทร์แล้วก็ไปทัวร์ละไรนั่นนะครับผู้เบาเนาะเออไม่ใช่กระเดียวเนาะนะครับทราบคนอันมีผ้าหลักคือไข่ไปตั้งลูกร้านใหญ่ยังนั่งดึงแขนดึงขางอยู่เอ้ยนั่นมาอุกอังเนี่ยเนาะที่เขาว่าทำงานกันยากกันดึงแขนดึงขาอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปแล้วว่าผู้ลูกผู้หลานกันหน่อยยังในตำบลสาผู้เฒ่าเนาะเอ้ยอันซาแต่ว่ากระส่งสูแล้วครับแต่ตื่นเช้ามากินกาแฟเมื่อเช้าก็เจกาแฟไปแก้วหนึ่งครับพีคอฟฟี่นะครับเป็นกาแฟที่รสชาติดีอร่อยนะครับผมเน้นนะครับความดันไขมันเบาหวานรับประทานได้สบายมากเพราะว่ามีดอกคำฝอยใบแปะกล้วยอัดแน่นเป๊ะนะครับพร้อมกับนะฮะจะเป็นทางเช่าจะเป็นในส่วนของรูทีนจากดอกดาวเรืองนะฮะหรือจะเป็นในส่วนของมะขามป้อมสมแขกครับหญ้าหวานแทนน้ำตาลจึงไม่มีค่าของน้ำตาลจะได้ความหวานที่อร่อยนะครับแล้วก็น้ำมันรำข้าวประโยชน์มากไม่ครับมีจะแนวประโยชน์รักเจ้าของไว้แพ่งเจ้าของไว้ครับดูแลเจ้าของนะครับนะฮะเงินทองเราหาได้

0: ได้ครับไม่ตายเราหาได้เงินแต่ถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเก็บใครได้ป่วยนะครับสุขภาพบ่ดีจะกินอะไรก็ยากกินอะไรก็ลำบากนะครับช่วงนี้มีได้ซื้อครับคุณพ่อคุณแม่ครับดูแลตัวเองครับรักตัวเองไว้เงินลูกเงินหลานเงินหมุน600เฮาก็มีอยู่ช่วงนี้ผู้คนจมมาเขาค่อยๆเป็นคนรวยเขาเป็นคนจนโอ้ยอันนี้ผมก็บ่ได้น้ําเพิ่นนักเที่ยวดอกครับพอลงไปบ่ได้ครับมันมีหลายอย่างตัวในหั่นมีรถทางห้างเก่าๆคันนึงเป็นซื้อเฮาก็หมดคิดที่ได้เป็นละก็โหอยู่ลงหัวมันยามมันดอกกูเป็นคนรวยซะบัดนี้ไอ้ค่อยหาวค่อยอดค่อยออมเอาครับแม่นบ่ให้กําลังใจผู้ที่ได้อันผู้ใดก็ดีใจนําทะละว่าไปจอยเป็นคนจนค่อยเป็นคนรวยซะว่านะครับจังได๋ก็ชื่อเด้อแม่เด้อพ่อเด้อนะครับกับกาแฟพีคอฟฟี่อร่อยกลมกล่อมรสชาติดีน่าจะบอกให้อำลำพอดําพอดีครับใจใส่น้ําเยอะใส่น้ําตามปริมาณนะครับผมเนาะมีอย.ถูกต้องมาตรฐานอยู่แล้วไม่ต้องห่วงขายแต่ประเทศในTikTok TikTok มีขายหมดนั่นแหละนะครับพีคอฟฟี่ฟันเปิดดูแล้วฉันจะเห็นครับไม่ได้ขวางกั้นนะวิทยุกระเบ้าให้ฟังทั้งโซเชียลทั้งคนกระเบ้าให้ฟังครับชอบแบบไหนซื้อแบบไหนซื้อเถอะขอให้เป็นพีคอฟฟี่ตัวปราณกิจสีทองสีพี่ตัวพี่เด้อนะครับฝากไว้นําเนี่ยจัดตัวเนาะนะฮะบ้านดุงว่างได้บ้านดุงนะครับแฟนเพลงทางอําเภอเพ่นแม่จ๋าฟังอยู่ว่าคือจังไหนซุมื้อนี่ไอ้หนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีนะครับเรามักมากมักมักมักเออเรามักเพลงนี้หลายหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีนะฮะอะไรยังไงระหว่างเออเรามากมักเดี๋ยวใส่ละเฮ้ออ่านะครับเบื่อฉันไปว่าฮะว่าเช่นนี้ได้บ่เออมอยแมนมันเป็นของเบื่อฉันคนละเบื่อฉันเดี๋ยวเออไปเด่นไปดังก็ช่างของเธอถึงเป็นด็อกเตอร์ก็ไม่สนใจนะฮะเอาความแล้วคอยจะพาย่องบางคอยจะกวนคนแล้วบัดนี้อันนะฮะเอาครับพี่น้องครับโดยเฉพาะครับอย่าลืมนะครับย้ำเด้อนะครับพีคอฟฟี่ไขมันเบาหวานความดันผู้ที่เป็นไขมันนะครับไขมันในเลือดพวกเนี้ยโอ้นะอาการปวดนะครับปวดไททอยปวดตึ๊บๆนะครับอันเนี้ยบางคนนะครับวุบวับเนี่ยมื้อนี้ครับไปสวดพิธรรมเพิ่นก็มันขึ้นแหลกครับเด็กหน่อยอายุก็40กว่าปีเองนะวุบเดียวนะครับปัญหาเหล่านี้ครับมหันตภัยตัวนึงที่ร้ายกาจนะนะฮะเรื่องของไขมันนะครับต้องระมัดระวังนะพี่น้องเนาะนะครับของเรานี่ไม่ต้องห่วงเรื่องไขมัน 0% อยู่แล้วซื้อไปทานกินได้ครับสลัดกาแฟพีคอฟฟี่ของเราเนาะช่วยเสริมช่วยดูแลไปนําเนาะนะฮะระวังได้นั่ง
1: จ้าคนรอ
0: ว่างในนั่งจ้าคนสวย
1: จ้าคุณนายไปใส่ผู้นี่เพราะท่านได้เห็นคุณนายอยู่
0: คุณนายเราไปหาหม
1: อโอ้จ้า
0: วันนี้รอดเราลงข้อมูลว่าวันนี้เพิ่นมีนัดตัวนัดผู้เบาหมอไว้เพิ่นมักหมอ
1: นัดผู้เบาหมออ
0: ื้อ
1: เออบอกว่าเดี๋ยวทางศพ
0: อันนี้ไม่ได้ไปโดนแล้วเพิ่นบ่นัดเพิ่นสร้างเฮาไม่ต้องมาอีกแล้ว
1: น้องบอกเพิ่นอยู่ว่าผู้บ่าวนัดเดี๋ยวขางศอกไปเด้อน้องว่าจังซี
0: ่เราวิ่งขางศอกได้เนาะเราก็หาเป็นเราวิ่งขึ้นมาจังได
1: ๋แม่นเราว่าเราผู้ใดสิครับรถให้ล่ะเพิ
0: ่
1: นว
0: ่
1: า
0: เออแม่นเราต้องไปนั่งตัวเนาะขาดได้ทีย่ำสัน
1: อิสาเพิ่นอยู่แ
0: ม่อ๋อแน่ก็รู้มีก็หาตัวผัวนั่นหาโอ้บ่ผิดหาตัวคนคู่ใจเฮ้ยโอ้ปากก็ดีบ
1: ่ไม่น้องไอ้คนร้อนน้องขอเพียงนั่นเด้อ
0: เพียงยังอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เจ็บ
0: ไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เก็บ
1: ของตายอรไทยตัวใจ
0: ไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เก็บโอ้ของตายอรไทยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าจะไปหาเสาจะไปหาเงาชีวิตนี่มันโต200ปีตายป่ามันละ
1: นี่น้องบ่ได้เหงาแต่ล่ะน้องขอเพียงน้ําอายอยู
0: ่ไม่สนใจหรอก
1: ผู้ใดสิอารมณ์ดีคือน้องบ่มีดอกจ้า
0: เออดีๆแจ่มใสไว้แจ่มใสไว้ดีครับ
1: น้องจ้า
0: ความทุกข์ทิ้งไว้
1: จ้าไปอันของเก่าของเดิมได้อายแล้วก็น้องให้อายน้ําไม่รอฟังน้ํา
0: ต้องตีหัวใจสิห้องไว้ตาฮุบไฟผู้เดียว
1: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
0: ดีครับอยู่ไอ้หมูเราบ่ต้องห่วงนะครับอยู่กับพ่อใหญ่หมูแล้วมีความสุขนะฮะแค่นั้นแหละเนาะนะครับช่วงนี้ก็ตัวทางศรีสะเกษยั่งเนาะทางหลายๆหม่องทางอุบลยั่งจังนั้นก็ได้ลุยกันมานะครับคิดทอดคิดถึงเด้อพี่น้องเด้อโดยเฉพาะทางบ้านเกิดนะครับเกษตรวิสัยเฮาเป็นจังได๋เนาะทางหุ่นนะครับอยู่ดีสบายบ่เนาะมีโอกาสไปยามบ้านเขาพรรษาก็ยังสิแบบไปดอกเยี่ยมยามทำข้าวกันนะครับ ขอบคุณครับสำหรับหลายผู้หลายคนครับหลายหม่องหลายแก่ติดตามรับฟังรายการนี้อย่าลืมนะครับผมย้ำนะพีคอฟฟี่พีคอฟฟี่1ห่อ30ซอง1ห่อมี32ข้างในซองจำนวนปริมาณคือ15กรัมท่านต้องดูด้วยนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เบิ่งว่าบางคนว่าเขามี40ซอง3 50ซอง60ซองแต่ว่าข้างในซอง1หนักเท่าไหร่เนี่ยต้องคิดดีๆนะครับอันนี้ต้องคิดนะครับอันนี้ต้องฝากไว้ครับพีคอฟฟี่มั่นใจในคุณภาพครับรสชาติดีอยากให้คุณได้ลองอยากให้คุณได้ชิมครับผม

0: ้าหมูโจอย่าได้เขาปีนว่าจะไปถือไปซ่าหาความมาเคยดอกนะครับว่าอยากให้เงาว่าอยากให้เศร้าเนาะแม่เนาะเนาะเพื่อเพ่นเนาะนะครับเป็นไอ้แม่เอ้ยคุณแม่เราฟังเรากินกาแฟพี่ก็ฟีเราฟังรายการผมอยู่นะครับเราซื้อเป็นรอบที่6กินอยู่ประจำครับผู้ใดกินบางไหนก็แซ่บบางหันแหละครับเนาะตั้งพรกินมากครับการกินกาแฟนะครับ1ต้องมีอะไรรองท้องก่อนนะครับยิ่งดีนะครับถ้าตื่นมาเช้าๆสัก1ชั่วโมงค่อยกินกาแฟนะฮะแล้วก็หลังอาหารเช้านะครับค่อยกินกาแฟถึงจะถูกต้องนะครับช่วงบ่ายอีก1ซองก็กินข้าวเที่ยงกับบ่ายแล้วก็กินกาแฟไปตามไปได้นะครับนั่นคือสิ่งที่อยากให้กินมื้อละ2ซองกําลังพอดีพองามอยู่ดอกเนาะบ่หน่อยบ่หลายจนเกินไปบางคนกินได้มากกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าอยากกินได้ก็ต้องกินกาแฟดํากาแฟดำคือกาแฟอะไรบ่าหมูลองบอกสู่ฟังมึงดูกาแฟดำคือกาแฟที่ไม่มีอย่างอื่นปนเปเลยเป็นเนื้อแท้กาแฟเพิ่นเอาชนเห็ดกาแฟดำเพิ่นเอาเม็ดซำไหนขัวซำไหนเห็ดซำไหนจึงถือกาแฟดำที่อร่อยอร่อยโดยเฉพาะกาแฟดำเขาสรุแบกเป็นรสชาติถูกปากของคนไทยครับนะฮะกาแฟดำเขาสรุแบกเด้อย้ำครับมีอยู่2ขนาดที่เบิ่นมุทูให้มีซองเล็กๆ50ซองใน1ห่อแล้วก็100ซองใน1ห่อครับมากแล้วจะจุนเงินเฮามากแบบใดก็จัดไปครับผมต้องฝากไว้นะครับกาแฟดำนึกถึงเราเขาทรุแบกครับลูกผู้ชายใจพร้อมกายพร้อมใจพร้อมกายพร้อมใจพร้อมนะฮะมีแต่ใจใจไม่นั่นใดอยู่สูงขึ้นเพิ่มอยู่จะกายมันว่าไปกับมนต์สิทธิ์ครับนะฮะอันนี้มาครอบมาครอบมาครอบเพิ่มความมั่นใจเข้าตัวเราสักหน่อยได้ไหมนะครับเชื่อมั่นดีครับใส่กระเป๋าไว้สักหนึ่งห่อมาครอบไม่ทำให้คุณผิดหวังนะครับผมนะฮะวัดดีครับแม่ไอให้ซื้อหรอว่าหัวแม่เดี๋ยวขอเพ่ง
1: กาแฟอยู่อารมณ์ดีแหละอารมณ์ดี
0: แล้วเออจำแล้วก็กินพี่กาแฟก็อารมณ์ดีธรรมดา
1: อันฟังเพ่งอันนั้นเนี่ยเด้อไม่ได้รับหรอกกาแฟก็ได้เพ่งหัวใจผมว่างเลยเด้อ
0: หัวใจผมว่างอ่ะคุณมานั่งวงการบ่
1: จ้าจ้าจ้าจ้า
0: ได
1: ้แล้วสิเดชสร้างอีกโย
0: จ้าขอบคุณสมัย
1: มาอย่างมอบให้ทุกเสียงทุกสายเด้อ
0: จ้าจ้าได้จ้า
1: สาวชุ่มพ้นพอ
0: สาวชุ่มพ้นเราฟังอยู่ประจำตัวแม่
1: จ้าจ้าจังหวะซื้อวางได้อยู่แม่กับผู้รู
0: ้สาวชุ่มพ้นเราสาวฟ้ามมือแล้วว่าซื้อเราวางสาวยังก็ซื้อเล่าเดี๋ยวไปสาวจุ่มพ่นเลยเชียร์เพื่อนตามไข
1: ่
0: ครับแม่ครับเดี๋ยวฟังครับแม่รอสักครู่ครับขอบคุณครับผมนี่คือเสียงนี้ที่ดังแฟนเพลงบ้านอำเภอเพ็ญอุดรธานีโอ้โหตายเราคอยเพี้ยนเลยฮัลโหลฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับหนุ่มรูปหล่อ
2: ครับ
0: คนภูงาม
2: รอบ่อาจจะรอบ่เท่าไอ้ดีเจแล้วมั้ง
0: โอ้ยสิแบงค์ยังงิ่มเนาะก็สันว่าถ้าเอานมพนมไผ่จะวางในเพียงอย่างนมพนมไผ
2: ่ครับครับมื้อนี้ขอเป็นสิให้เอาหยัง
0: นะ
2: สิไอ้เว้าหยัง
0: สิไอ้เว้าหยังว่าติ
2: อืมไอ้เว้าให้สิไอ้เว้าหยังของไผ่พงศธร
0: สิไอ้เว้าหยังของไผ่พงศธรได้ฟังครับผม
2: ครับครับ
0: ไม่ต้องห่วง
2: จัดฝากนี่เด้อ
0: เอาฝากเชิญเลย
2: ฝากไปหาแม่น้องฟาร์เมอร์นี่เด้อ
0: แม่น้องฟาร์เมอร์
2: แม่นไปหาน้องสาวหลากคนพิเศษกูล่ะ
0: จ้า
2: แต่ก็ฝากไปหาคุณนายลูกศิษย์นี่เด้อการเอาติฟัง
0: จ้า
2: ครับครับแล้วก็หามีรักแม่รายการทั้งสุขุทุกคนเอาสายลงขัดเป็น
0: โอ้สาวคุณแม่ทั้งอำเภอเพ่นได้เลยครับ
2: แล้วก็มิตรรักแฟนรายการสุขุทุกคน
0: มิตรรักแฟนฟังทุกที่เน
2: า
0: ะ
2: แ
0: ม่
2: จ
0: ้า
2: ผู้เบาหน้าไม่ลูกก็รอเนาะ
0: โอ้ขักเลย
2: ครับผม
0: ครับโอเค
2: สวัสดีครับ
0: รับทราบขอบคุณนะครับที่โทรเข้ามาร่วมสุขในรายการนะครับอยากให้มีความสุขนำกันหลายๆแบ่งปันความสุขกันไปครับไม่ร้องไห้บ่แม่นบ่เจ็บเป็นว่าโอ้ยนะฮะเจ็บนิดเดียวเท่านั้นน้องเลยนะครับนะฮะโอ้น้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเมียนอยู่นะครับให้ละดีที่สุดถ้าไอ้สมัยก่อนไอ้ผิดหวังให้ไอ้กระดานล่างเลยเออกินเมาเมาไห้มาทำงานอะไรสนองนะก็ที่มันเป็นสิ่งแรกเนาะอืมธรรมดาครับบอลบอลเคยเก็บเลยควายที่เขาตัวจนละเออสมือมาโลดตัวโลดแต่บอยานบาปไอ้คนนี้แม่ใช่บอลหรือเปล่าเฮ้ยอะไรไอ้หมูเจ้านี่หยิบในชุดลูกทุ่งจิตหวานเนี่ยฮะตายอรไทย ไทยนะครับฝากกำลังใจเด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
3: โรคฤทธิ์ทวารทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: โบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: โมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีกรอดปองไปกับ
3: ไอบอลไอสิเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
6: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร0430098880 0430098 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตัน ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
9: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
10: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเก่านะฮะเรากลับมาดูแลกันเช่นเคยครับ 9:00 น.โดยประมาณเรื่อยไปจนถึง 10:00 น.ที่นี้ครับ 98.25 บ้านดุงครับผมกลับมาพร้อมกับคุณช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และให้การสนับสนุนกับเราที่นี่เช่นเคยนะฮะ1ชั่วโมงจากช่วงเวลานี้ไปครับคุณผู้ฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงกับเราก็สามารถที่จะพูดคุยกันหลังใหม่ได้0885719422 0885719422เพิ่มเติมเพลงได้เลยนะฮะอยากจะฟังเพลงไหนก็พูดคุยกับเราวันนี้มีงานจากซิลิฟูมาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยสำหรับเพลงนี้เมื่อรักมันเกิดแล้วก็งานจากป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์กับเพลงนี้ครับสบายดี2เพลงไปฟังกันครับ

คุณฟังครับสำหรับในชั่วโมงของเพลงเก่าที่นี่ 98.25 เราได้รับการสนับสนุนนะฮะจาก Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณผงซักฟอกโอโม่ใหม่โอโม่สัญชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโม่สัญชายครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองนะฮะอยู่ดูแลกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้มีเพลงนะฮะเพราะๆเปิดให้ได้ฟังกันฟังเพลงกันต่อครับงานจากโซคูบอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอรวมไปถึงงานจากเกสโนวากับเพลงพังลำพัง

คุณฟังครับใครที่มีปัญหาเรื่องการซักผ้านะซักผ้าแล้วผ้าไม่สะอาดผ้ามีกลิ่นอับนะอันนี้หมดความกังวลได้เมื่อคุณเลือกใช้ผงซักฟอกโอโมไมโอโมซันชายครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมซันชายครับรวมไปถึงอีกหนึ่งผู้ที่ให้การสนับสนุนเราครับนั่นก็คือ Goldman House Goldman House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับฝนมาแล้วบ้านใครมีปัญหาเรื่องของรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยเอาไว้ให้บานปลายครับ Goldman House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างรวมไปถึงอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายเลยทีเดียวพิเศษสุดเมื่อคุณซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Goldman House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Goldman House ครบหลากหลายให้บ้านคุณอยู่แล้วก็สนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ครับมีงานเพลงเก่าเพราะๆนะเปิดให้ได้ฟังกันรวมถึงงานชิ้นนี้จากแนนวาทิยาด้วยครับสำหรับเพลงกล่องความทรงจำครับ

คุณผู้ฟังอยู่กับเราที่นี่ครับ 98.25 กับหน้าที่ผมยุนเฉยฤกษ์ครับพูดคุยกันได้นะครับอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหน0885719422ดูแลพร้อมกับ Nest กาแฟโรบัสต้า Nest ซองขาวตอนนี้มีกิจกรรมดีๆมาชวนคุณผู้ฟังส่งซองลุ้นทองให้รวยไปด้วยกันครับกับกิจกรรม Nest กาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองแจกกว่า299เส้นรวมมูลค่ากว่า1,600,000 บาทแจกเยอะจริงๆครับลุ้นกันก็ง่ายๆเพียงแค่คุณซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองเปล่าอย่าทิ้งคุณผู้ฟังครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์นะฮะที่อยู่จะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือจะเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ส่งไปชิงโชคที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อที่จะลุ้นรางวัลกับเราครับ1ซองเท่ากับ1สิทธิ์อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของชื่อที่อยู่ดีๆนะครับจะได้ไม่พลาดในการลุ้นทองไปกับเรารีบกันนะฮะไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองสีขาวๆมาส่งลุ้นทองด้วยกันส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะฮะอยากรวยไม่ต้องขอครับแค่ส่งซองคุณก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีแล้วส่งเยอะมีสิทธิ์เยอะครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองนะฮะนั่นก็คือผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเรารวมไปถึงผงซักฟอกโอโมใหม่โอโมสัญชัยครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชัยนะฮะอยู่แล้วก็สนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่าครับ 98.25 ฟังเพลงกันต่อครับมีงานจากปาล์มมี่มาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับเพลงนี้กุญแจที่หายไปครับ

0: 1นาทีที่ยาวนานจบไปนะเสียงร้องของแอนทิติมาครับคุณฟังครับชั่วโมงของเพลงเก่าที่นี่ 98.25 เดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงกันแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณไปถึงผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเรา Common House ครบหลากหลายให้บ้านคุณผงซักฟอกโอโมไมโอโมสัญชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชัยเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองและขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่ให้การสนับสนุนกับเราครับเดี๋ยวจะส่งท้ายที่สาระเรื่องของหูฟังอันตรายแล้วก็มีงานจากใหม่เจริญปุระกับเพลงคนสุดท้ายแล้วก็งานจักรลาใจเรายังตรงกันอยู่ไหมส่งท้ายกันหมดเพลงหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาอีกรอบหนึ่งชั่วโมงบ่าย 13:00 น.ช่วงนี้ผมชัยฤกษ์รัตนรัตน์สวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเล
2: หูฟังมีอันตรายนะคะหากใช้หูฟังไม่ถูกที่ถูกเวลาไม่เพียงทำให้หูของคุณพังแต่อาจได้รับอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสได้นะคะเมื่อไม่นานมานี้มีชายชาวแคนาดาคนหนึ่งถูกฟ้าผ่าขณะที่วิ่งออกกำลังกายพร้อมกับฟังเพลงจากเครื่องเล่นชนิดพกพากลางสายฝนโดยเขาได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่หูหน้าอกต้นขาและกรามแตกผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าหูฟังและเครื่องเล่นพกพาเป็นโลหะซึ่งเป็นสื่อให้ฟ้าผ่าอยู่แล้วประกอบกับชายคนดังกล่าววิ่งท่ามกลางสายฝนตัวเปียกปอนจึงเป็นสาเหตุดังกล่าวฉะนั้นควรระวังนะคะ
1: เสริมสร้างความรู้กับ Full Knowledge ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB C17/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือดแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
6: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
8: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
9: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
10: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอร่าพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอร่าพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสาวรวยคักรวยเนี่ยเ
2: ด้ออยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสองล้อ

0: ม่ซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC ฝีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดกองไปกับอ้ายบอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ 30-40 ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ่ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ่ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ่ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ่ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ่ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: เตรียม ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพรีเมียมใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบเน้นกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยาอันนี้สิบตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเศร้าเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้น่ะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไว้รวดเลยลุง
4: ในใจเอามาใส่เรียวนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีบมันก็กีบมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อร่าก็บ่มีเสื้อร่าดำก็บ่มีร่าย่อยก็หายร่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาร่าพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาร่าพรีเมียมโซเล่พาร่าพรีเมียมคำเตือนโซเล่พาร่าพรีเมียมของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: ชาวสวนยางก้าวขานทำร้ายหน้ายางสวนยางของคนไทย
0: สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดที่กำลังแนมหาตัวซอยกำลังแนมหาแนวที่สิมาท่าหนายางเพื่อไปเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางอยากได้น้ำยางหลายๆกำลังแนมหาอยู่ฟังทางนี้ให้ดีพ่อยแม่นะครับโซเล่พาร่าพี่เมียมครับโซเล่พาร่าพี่เมียมผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์การไหลของน้ำยางมันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปจังใดมันแตกต่างจากของที่พ่อยแม่เคยซื้อมาท่าจังใดโซเล่พาร่าพี่เมียมนี่ถ้าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานี่แหละครับคือสิ่งที่เริ่มแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าตามท้องตลาดทั่วไปส่วนมากที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาซื้อมาใส่นั่นเขาเอิ้นว่าสารเหล่งนะครับเบอร์นั่นเบอร์นี่คำว่าสารเหล่งนี่กรีดลงไปท่าลงไปนี่ที่ห้วยไหลเบิดทุกแนวที่มีอยู่ในต้นยางบ่ว่าสิเป็นน้ำเลี้ยงน้ำยางไหลปนกันออกมานะครับให้สังเกตง่ายๆครับสังเกตจังใดระบาดนี่ว่าน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายบ่เวลาหยอดน้ำขวดอีพ่อยแม่หยอดน้ำขวดนี่มันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังเฮาข้นนุ่มนี่แม่พี่น้องเกษตรกรบางท่านก็พากันเข้าใจว่าโอ้ยข่อยผสมน้ำขวดบ่เข้มข้นที่ขิงมันบ่แม่นดอกอีพ่อยแม่น้ำเลี้ยงมันปนน้ำยางออกมาหลายโพดนะครับแนมไปในกระโปงนี่ว้ายเต็มถ้วยว่าเป็นสิล้นถ้วยพุ่นแล้วดีใหญ่ตบัดพ่อไปหยอดน้ำขวดมือล้นมาแกออกจากถ้วยวายเป็นก้อนขนมโคกแปดแหลดแปดอยู่นะครับเป็นฟองอากาศเป็นโฟมนั่นคือน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาคันน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายมันก็เสียให้ต้นยางเฮาส้มนะครับตายก่อนกำหนดสันตัวเพราะฉะนั้นพี่พ่อยแม่บ่ต้องตกอกตกใจนะครับคันได้ใส่โซเล่พาร่าพรีเมียมโซเล่พาร่าพรีเมียมนี่สิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีท่อน้ำยางบ่อุดตันแต่ว่าไหลแต่น้ำยางในบาดนี่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเพียงให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนะครับสำหรับสวนยางพาร่าสวนใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่สิเป็นราดำราย่อยราชมพู่นะครับเปลือกเน่าหากเน่ายังสิว้ายโซเล่พาร่าพี่เมียมซอยอีพอยแม่ใดนะครับเชื้อราอยู่ในสวนยางเฮาเห็นโซเล่พาร่าพี่เมียมนี่ตีว่ามันปอเพ็นพะย่างคักย่านแน่นะครับถ้าไป 2-3 เที่ยวตัวน่ะอีพอยแม่เอ้ยหายเกี้ยงเนี่ยสำหรับเชื้อรานะครับเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดเม็ดนะครับซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายไว้นะครับแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วเปลือกหุ้มไว้นะครับใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดนะครับสำหรับโซเล่พาร่าพรีเมียม สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับมี2ขนาดนะครับมี2ขนาดขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับหรือว่าสิเป็นขนาด1ลิตรนะครับ 1,000 ซีซีสามารถท่าได้ 1,000 ต้นนะครับมี2ขนาดเลือกใส่ได้ตามสบายนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางหลายๆนะครับที่มีต้นยางหลายๆเป็นพันต้น 2-3,000 ต้นบ่ต้องออกมาท่าทั้งหมดอีพอยแม่อย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแบ่งมาใส่แบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจักแถว2แถววงก่อนก็ได้นะครับแบ่งมาท่าเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปลือกนิ่มกลีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวใส่เลยครับโซเลพาราพรีเมียมโซเลพาราพรีเมียมเท่านั้นครับผม

骂了骂了，说了怕那屁面发洗汤，说了怕那屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับ
1: จ้าแม่ซื้อผ้าสลิ่นจ้าซื้อเหรียญซื้อผ้าจ้า
0: ครับผมอยู่บ้านใดอีแม
1: ่อยู่คำปลาหลายจ้า
0: บ้านคำปลาหลาย
1: จ้า
0: ตำบลยังครับ
1: ตำบลคำปลาหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
0: พัชริน
1: คำลือชัย
0: คำลือชัย
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญซื้อคุณแม่พัดเนาะ
1: จ้า
0: ถามคุณแม่พัดก่อนเฮ็ดหยังจักปีแล้วอีแม
1: ่18ปีจ้า
0: ประมาณ18ปี
1: จ้า
0: บาดเฮ็ดจักไร
1: สิบไรจ้า
0: เฮ็ดสิบไรเฮ็ดเองเลยบ่
1: จ้า
0: บาดขึ้นแน่นอนถามก่อนหยังสิบไรที่คุณแม่พัดเฮ็ดนี่เป็นยังไงเว้าถึงเรื่องผลผลิตให้ฟังกันนะตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมามันเป็นยังไงเนี่ยผลผลิตเป็นยังไง
1: ได้อยู่จากกับบ่ถ้าช่วงหน้าแล้งมันบ่ค่อยมีน้ำยาง
0: โอ้ก็ได้อยู่แต่ว่าคันช่วงหน้าแล้งก็บ่ค่อยได้น้ำยางปานใด
1: จ้า
0: ขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับอากาศเนาะคุณแม่เนาะ
1: จ้าม
0: าถามคุณแม่ก่อนในช่วงที่ผลผลิตมันได้บ่เต็มเต็มหน่วยผลผลิตมันไหลกระปิดกระปล่อยไหลบ่เต็มที่เคยหาน้ำยาเร่งนายางน้ำยาท่านายางมาใส่บ่
1: เคยอยู่จ้า
0: เคยอยู
1: ่จ้า
0: ไปซื้อมาแต่ใส่ระบาด
1: ตามร้านค้าที่เพิ่นขายอัน
0: เลยโอ้ตามร้านค้าตามท้องตลาดที่เพิ่นขายทั่วไปไผว่ายังดีเขาน้ำเขาสันติ
1: ลองเบิดน่ะนะ
0: ลองว่า
1: 300มันกัน
0: โอ้ขวดละ300ก็ใส่มาเบิด
1: จ้าแบบเป็นเกลียวน่ะก็เคยใส
0: ่แบบเป็นเกลียวก็เคยใส่
1: จ้า
0: ถามคุณแม่พัดก่อนใส่ตามของท้องตลาดทั่วไปมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็ไหลดีอยู่เบิดเหมออยู่แต่ว่ามันมีน้ำใสๆออกมานำ
0: โอ้มันไหลดีอยู่
1: จ้าช่วงใส่แต่ช่วงบ่ใส่บัดนี้หลังจากช่วงซ้ำเหมอไปมันก็อยากค่อยๆไปหนาก็อยากตายอยากแห้งจังซี
0: ่โอ้หนาก็ใส่ไปเรื่อยหนาก็อยากตายอยากแห้ง
1: จ้า
0: เปลือกแข็งบ่คุณแม่
1: แข็งจ้า
0: แสดงว่าคุณแม่ใส่ของท้องตลาดทั่วไปนี่มันมีน้ำเลี้ยงน้ำใสๆไหลปนออกมาน้ำกับน้ำยาง
1: จ้า
0: ย่ำข้นเป็นยังไงคุณแม่ย่ำข้นใส่น้ำปวด
1: บ่แข็งจักเถื่อแล้ว
0: บ่แข็งจักเถื่อ
1: เป็นยางบวมนะจ้า
0: โอ้เป็นยางบวม
1: จ้า
0: ย่ำข้นนี่เป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือข้นนมนี่บ
1: ่เห็นจ้า
0: โอ้แต่ว่าก็ยังใส่อยู่แม่นบ่คุณแม่ในช่วงนั้นเพราะว่าบ่มีตัวเลือก
1: มันบ่ลายอันแดงยางบ่ลายนะ
0: โอ้อยากได้น้ำยางหลายก็เลยยังใส่อยู่คดซาว
1: แม่นจ้ะ
0: คันบ่ใส่ก็สิบ่ได้เงิน
1: แม่น
0: อยากได้เงินหน่อยกว่าเขา
1: แม่นอันบ่พอใส่นะ
0: มันบ่พอใส่ก็เลยอยากได้น้ำยางหลาย
1: ๆลูกก็เรียนตอน
0: โอ้ถึงลูกก็เรียนก็เลยอยากได้น้ำยางหลายอยากได้เงินหลายขึ้นก็เลยหาตัวซอยมาซอย
1: ค่ะ
0: มาถามคุณแม่พัดคนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: นี่บริษัทเพิ่นมาแนะนําให้ขาย
0: โอ้บริษัทเพิ่นออกมาพื้นที่เพิ่นเลยแนะนําให้ใส
1: ่
0: เพิ่นเว้าให้ฟังเสื้อเพิ่นเลยบ่ที่แรก
1: ก็อยากลองทดลองเคยลองมาหลาย
0: โอ้ลองมาหลายยี่ห้อแล้วลองอีกจักยี่ห้อก็นะ
1: ราคาก็คือใส่อยู่น
0: ี่โอ้ราคามันซ้ําๆกันอยู่กับที่เคยใส่มามาถามคุณแม่พัดก่อนพอคุณแม่ซื้อมาแล้วเอามาทาต้นยางเฮามันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยู่สวนยางเฮา
1: ก็มีอยู่จ้ะ
0: มันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: เปลือกมันก็นิ่มน้ํายางมันก็มีแต่น้ํายางมันบ่มีน้ําเลี้ยงออกมา
0: โอ้เปลือกก็นิ่ม
1: จ้ะ
0: น้ํายางมีแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่มีผลออกมา
1: จ้ะ
0: ได้น้ํายางหลายกว่าเก่าบ่อีแม
1: ่เพิ่มหลายอยู่จ้ะ
0: แต่กี่10ไร่เฮานี่ได้เท่าไหร่เอาเต็มที
1: ่ถ้า6เมตรประมาณ150โล
0: 6เมตรประมาณ150โล160โลนี่เน
1: า
0: ะ
1: บัดนี้นี่บัด3เมตร
0: 3เมตรเท่าไหร่บัด
1: 250
0: จาก6เมตร150
1: จ้า
0: หวานเมื่อกี้3เมตรได้เท่าไรก็200กว่า
1: 250
0: ห้วยคันกี่6เมตรสิบ่ได้500แ
1: บบนี้มันก็มันเต็ม
0: มันเต็มก่อน
1: มันเต็มแล้วก็เก็บขายโลนะ
0: โอ้เพราะมันเต็มได้เก็บขาย
1: จ้า
0: แต่กี่คัน6เมตรจังเต็มก็ได้150
1: บ่เต็มมันเถื่อก็บ่เต็มดอก
0: ตั้งแต่ก็บ่เต็มปานใด
1: เก็บพอมันแห้งมันแข็งนะ
0: โอ้พอมันแห้งมันแข็งก็ต้องเก็บไปขาย
1: จ้า
0: ก็ได้ประมาณ150 160
1: แม่นสูงสุด
0: ประมาณ5-6เมตรเน
1: า
0: ะ
1: แต่ส่วนหน้าแรงนั่นนี่นะ
0: ในหน้าแรง
1: อืม
0: ตอนหน้าที่เขาคุยกันอยู่นี่เขาเอิ้นหน้ายังทั้งวันครับปลาไหล
1: หน้าแรง
0: หน้าแรง
1: ช่วงนี้แหละ
0: เคยได้หลายจังสิบ่คู่ปี
1: บ่
0: เขาเอิ้นว่ากีดผ้าแรงวันนี้อันนี้จักเมตรนี
1: ่3จ้ะ
0: 3เมตรแต่กี่คันซ้ำนี่จักเมตร
1: 6พุ่นแหละ
0: 6พุ่นแหละวันนี้อยากให้คุณแม่พัดฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่ผ้าลาคือคุณแม่นี่บอกความประทับใจให้เพิ่นฟังว่าจะคล้องใส่แล้วเป็นยังไงเนี่ยอยากให้เพิ่นมาใส่คืออย่าคล้องบ่เชิญว่าให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นฟังแค่น้อยคุณแม่เชิญครับ
1: จ้าก็ว่าคักอยู่ได้จ้าลองใส่เบิ่งเด้อค่ะ
0: ครับ
1: คล้องยี่ห้อนี่นะ
0: ครับ
1: ลองมาลองเบิ่งกันแล้ว
0: ครับคุณแม่ใส่แล้วถือคงถือใจน้องแม่เน
1: า
0: ะ
1: ว่าสิใส่ไปเรื่อยๆอยู
0: ่โอ้สิใส่ไปเรื่อย
1: ๆช่วงแรงช่วงยังนี
0: ่ช่วงแรง
1: ส่วนบ่ค่อยมีน้ำยางเนาะ
0: ช่วงน้ำยางบ่ค่อยไหลก็สิใส่ไปเรื่อยๆอยู่
1: จ้า
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณแม่พัดนะครับบ้านคำปลาหลาย ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณแม่เชิญครับ
1: อยู่บ้านคำปลายจ้ะตำบลคำปลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
0: ชื่อว่าคุณแม่
1: พัชรินจ้ะคำลือไส้จ้ะ
0: นี่คือเสียงจากว่าคุณแม่พัชรินคำลือชัยนะครับหรือว่าคุณแม่พัดอยู่บ้านคำปลายตำบลคำปลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณแม่พัดฝากไว้สำนีนะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากยุดทุกปัญหาของการขีดยางนะครับอย่าลืมครับโซเล่พาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองอย่างไรโลดเลยลวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีบมันก็กีบมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆท่านหลายๆพื้นที่พากันคิดหาวิธีต่างๆที่สิมาเพิ่มผลผลิตในสวนยางแก่ของว่าเฮ็ดจังได๋น้อมันจังสิได้นำยางหลายๆเปอร์เซ็นต์นำยางเข้มข้นผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดก็พากันคิดเคยกีดเก็ด8เมตรเต็มกระโปง8 9เมตรเต็มกระโปงก็พากันอยากกีด 2 3เมตรให้มันได้เต็มกระโปงซะเน่เอ้ากีดหลายสุดก็ยังมันเกิน4เมตรเถาะในความคิดน่ะนะก็เลยพากันหาซื้อน้ำยาท่าหน้ายางซึ่งส่วนมากตามท้องตลาดทั่วไปนี่สิเป็นสารเหล็งพอท่าลงไปแล้วว้ายน้ำยางมันก็ไหลดีอยู่นั่นแหละอีพ่อยแม่แต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดต้นส้มหน้ายางตาย1เปลือกแข็งน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายกรีดแต่ละเทือนี่โอ้ไหลหลัวไหลหลวงเพิ่นว่าแต่ว่ามันหั่นบ่มีแต่เปอร์เซ็นต์น้ำยางตัวบั่นนี่มันมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายซึ่งคันน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายนี่มันก็สิเฮ็ดให้ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดซะเด้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็พากันย่านในบ้านนี่โอ้ยแต่ว่าเสียจังได้ละบ้านนี่หนี้สินก็มาหลายแถบ้านนี่คันได้ผลผลิตหน่อยๆผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตบ่คือเจ้าของคือบ่คือเจ้าของต้องการข่อยสิเอาเงินซ้ายไปใส่ข่อยสิเอาเงินใส่ไปใส่หนี้ส่วนตัวพากันคิดปัญหาหนักอกหนักใจของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเบิดไปครับด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องเป็นยังคือว่าปัญหาต่างๆสิเบิดไปพอใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วที่พี่น้องเอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีพี่น้องไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็เข้มข้นยอดน้ำกดข้น 2-3 บาทเหนียวตุ้ยลดแล้วพี่น้องซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราต่างๆที่ระบาดอยู่ในสวนยางพาราของพี่น้องบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองซอยอีพ่ออีแม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้ครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่เศร้าเร็วเร็วแผลบอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวซะเนี่ยอีพ่อยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดกรีดลงไปอีพ่อยแม่ว่ามันกรีดกกหยู่พุ่นล่ะเปลือกมันนิ่มคักหลายนะครับบางพื้นที่ว่าคอยว่ามันกรีดกกกล้วยเพิ่นทั้งเว้าคือๆเด้หลังจากใส่โซเล่พาราพรีเมียมลงไปแล้วนะครับต้นยางก็สิบ่ส้มหน้ายางก็สิบ่ตายหนึ่งบ่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้ใส่คุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับพี่น้องขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดาท่าได้ใส่ได้ตั้ง500ต้นนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดประหยัดครับราคาก็บ่แพงได้บาดราคาก็ถือกถือครับขวดนี้นะครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับบ่ต้องเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์การไหลของน้ำยางโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับถามที่ผมเอกโซเล่ครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วถืออกถือใจแห้งโอ้ยแม่นความเจ้าเว้าอีหลีแม่นความเจ้าวายอีหลีเป็นคือยังพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่ก่อนเว้าให้ฟังอีหลีเบาเอกโซเล่ยืนยันและการันตีจากผู้ใส่จริงครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เบาบ่มันต้องลองเบิ่งครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้

0: อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ
1: 0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
0: จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งตำบลย่อนะครับอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรเดี๋ยวสิคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับแนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญครับ
1: แม่ชื่อว่าดารุณีน้ำแก้ว
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่58หมู่9
0: ครับ
1: บ้านดอนดูตำบลย่ออำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธร
0: ครับผมซื้อคุณแม่ดารุณีเนาะ
1: ค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อว่าจังไหนครับ
1: แม่ใจค่ะ
0: คุณแม่ใจ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ดารุณีซื้อหลีดารุณีน้ำ
1: สกุล
0: น้
1: ำแก้วค่ะ
0: น้ำแก้วเนาะแม่เนาะอันนี้เขาเอื้อนบ้านดอนดูแม่นว่า
1: ค่ะเป็นดอนดูค่ะ
0: ถามคุณแม่ก่อนเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดจังไรแม
1: ่25ไร่ค่ะ
0: ฟาดเกือบ 2,000 ต้น25ไร่เป็นจังไรแม่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมานี่ผลผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนี่มันดีบ
1: ่ก็ดีอยู่ค่ะ
0: แรกๆแม่นว่าแม่
1: ค่ะก็ดีก็ได้ดีอยู
0: ่ครับเพราะว่ากินมาเรื่อยๆมันเป็นยังไง
1: กินมาเรื่อยๆก็ว่ามันดีอยู่นี่แล้วเฮ็ดสวนยาง
0: ครับ
1: มามันดีกว่าแนวอื่นอยู
0: ่พอมันดีกว่าแนวอื่น
1: ค่ะ
0: บอกถึงเรื่องผลผลิตเป็นยังไงแม่กีดยางนี่น้ํายางมันไหลดีบ่แรก
1: ๆก็ไหลดีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะบ้านนี่โดนไปโดนมามันก็บ่ค่อยจะออกเนาะ
0: หืมแรกๆนี่ยางนุ่มยางสาวอยู่กีดมันก็ไหลดีอย
1: ู่ค่ะบ้านโดนมามันก็เออมันก
0: ็เริ่มไหลกระพริบกระพริบ
1: แม่นต้นออกต้นบ่ออกเนาะ
0: ต้นออกต้นบอก
1: ค่ะ
0: แล้วคุณแม่ใจนี่ได้ไปหาน้ํายาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่ไปหาอยู่ท้องตลาดอยู
0: ่โหเขาตามท้องตลาดทั่วไป
1: เออเขาว่าจังได๋ก็เอามาลองกันเบิ่งเนาะมันก็บ่ดีปานใดแล้วเนาะก
0: ็มันเป็นจังได๋คุณแม่ตามท้องตลาดทั่วไปมันบ่ด
1: ีเอามาใส่เบิ่งมันก็ออกมามันน้ํามันนี่หลายเนาะน้ํามันออกหลายน่ะแม่
0: โหน้ําเลี้ยงนี
1: ่ค่ะน้ําเลี้ยงมันออกหลาย
0: เปลือกเป็นจังได๋คุณแม่
1: เปลือกก็แข็ง
0: เปลือกก็แข็ง
1: เออยางมากรีดนี่แข็ง
0: หัวสั่นทีเที่ยคันแม่นใส่หมอแบบนี่หมอแบบสั่นกึ๊กๆคนนั้นว่า
1: แม่น
0: ปานนั้นก็ยังใส่อยู่แม่นบ่คุณแม
1: ่ก็ว่าอยากลองเบิ่งเนาะก็บ่ฮู้นะก็เลยเอามาลองเบิ่งเขาว่าอันใดดีก็พากันมาลองเบิ่งนั่นน่ะ
0: อยากทดลอง
1: อยากทดลอง
0: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได
1: ้ผลผลิตเพิ่มก็อยากได้เพิ่มเนาะ
0: ครับบัดนี้ถามคุณแม่ก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: คุณฟังวิทยุบ่ฟังกะโมเมนต์สิเป็นอาทิตย์เพิ่นบ่พอเพิ่นฟังนะพากันฟังอยู่ให้ละไปอันกีดยาง
0: ฟังอยู่ให้พากันกีด
1: เออ
0: ให้ฟังฟังแรกๆนี่เสื้อบ่แม
1: ่แต่อย่าเสื้อยืนเอามาลองมึงก็น่าเพิ่นว่าเว้ากันเนาะเออขายยางแล้วเดี๋ยวเฮาได้เงินเฮาไปซื้อมาลองมันจะขวดพากันเว้ากันเนาะกับแฟน
0: จังได๋ก็เคยใส่อยู่แล้ว
1: เพราะว่าเฮาเคยใส่อยู่แล้วว่าซั่นเนาะฟังเพิ่นเว้าคือจังว่าเป็นตัวดีเนาะพากันฟัง
0: ของบ่ดีก็ใส่มาแล้ว
1: แม่น
0: อันนี้ฟังมันคือส่ง
1: สิ่งนี้ก็อาทิตย์นึงนี่ล่ะพอเลยว่าเอาปุ๋ยอีหยังก็มีบ่ทันว่าเนาะ
0: ครับ
1: ปุ๋ยใส่ม่อนใส่หยังเฮาก็ปลูกมันปลูกหยังเพิ่นว่าเนาะเอามาใส่หยางมึงก่อนเพิ่นว่าเนาะ
0: โอ
1: ้นั่นล่ะ
0: ก็เลยเอาโซเลพารา
1: ไปใส่กับหยางก่อนเออก็เลยโทรหานั่นล่ะต้องจําเบอร์โทรไว
0: ้จําเบอร์โทร
1: จดเอาโทรศัพท์2ตัว
0: จดจากมือจดเบอร์โทร
1: ก็จดยังสมองนึงนี่ล่ะ
0: โอ้
1: เปิดวิทยุก็ไปก็มาหั่นล่ะมือเก่าค่ะ
0: ครับบัดนี้ถามคุณแม่ก่อนพอใส่แล้วมันเป็นยังไงแม่แปลกหูแปลกตา
1: ใส่แล้วมันก็ดีแล้วยางมันก็ออกเลยเนาะเอามาทาแล้วน้ํายางมันไหลออกมาเลยมันบ่มีน้ําเลี้ยงน้ํายางนะค่ะ
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่
0: น้ํายางนี่ไหล
1: มีแต่น้ํายางออกมาเลย
0: น้ํายางขาวนวลจังซ
1: ี่ใช่ขาวนวลจังซี่ล่ะแม่นั่นน่ะจังซี่ล่ะค่ะ
0: ครับบ้านนี้น้ําเลี้ยงมีบ่คุณแม
1: ่บ่บ่มีเลย
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่มีแต่น้ํายาง
0: เปลือกเป็นยังไงเปลือก
1: เปลือกนิ่มๆเลย
0: โอ้เปลือกนิ่มเห็นได้มันบ่แม
1: ่กีดเข้าไปนี่นิ่มมือเฮาเลยเปลือกมันนั่น
0: ประทับอกประทับใจบ
1: ่โอ้ยพ่อเอ้ยว่าซั่นล่ะเอาเต็มๆน้ําโซเล่เด้อเบิดก็โทรหาเพิ่นให้เพิ่นมาส่งเลยว่าซั่นล่ะ
0: นี่แสดงว่าคุณแม่ใจนี่ประทับอกประทับใจกับโซเล่พารา
1: พ่อมากพ่อว่าสิเอา
0: ไป
1: อย่างนั้นเพิ่นเออพ่อว่าย
0: ังสิใส่ต่อบ่คุณแม
1: ่สิใส่ต่อล่ะเนาะ
0: เอาบักตายปลากันไปข้างนึงบ่เนาะ
1: แม่นสิใส่ประจําเลยพ่อว่าปุ๋ยเฮ็ดมันเฮ็ดหยังนี่พ่อว่าคันมันเพิ่นปลูกมันแล้วถอนมันแล้วสิเพิ่นมาทายเอาเลยเพิ่นว่าหัวมันเพิ่นมันว่าเนาะสิใส่ของโซเล่แล้วล่ะว่าคุยก็ได
0: ้เพราะว่าถือใจโซเล่พาราแล้ว
1: แม่นเพิ่นถือใจคักแล้ว
0: อยากให้คุณแม่ใจนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณแม
1: ่
0: ที่เพิ่นบ่ทันได้รู้จักโซเล่พาราบอกให้เพิ่นฟังคักๆเชิญชวนเพิ่นจักหน่อยว่าคุณแม่ใจใส่แล้วเป็นจังได๋เชิญครับ
1: อันเชิญเด้อพ่อแม่พี่น้องมาใส่อันโซเล่เด้อแม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดี
0: ครับ
1: น้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยัง
0: อ
1: ันยางก็หนักเอาไปขายนี่กันดักว่ามันหนักหลายเติบละไป
0: ครับ
1: ตามที่ใส่มา
0: น้ำหนักได้หลายกว่าเก่า
1: ได้หลายกว่าเก่าค่ะมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่านี่ขนาดใส่2ขวดเนาะ
0: ขนาดเฮาก็ใส่2
1: เฮาก็ใส่2ขวดได้นี
0: ่ใส่เป็นลังนี
1: ่ได้เป็นได้เป็นลังไปขายแต่ละเที่ยวได้เงินคักอยู่นั่นแล้ว
0: แสดงว่าผลผลิตนําเรื่องของน้ํายางนี่คุณแม่ได้หลายกว่าเก่าได้เพิ่ม
1: ขึ้นได้เพิ่มกว่าเก่า
0: เฮาหลายกว่าเก่า
1: ได้เงินหลายกว่าเก่าค่ะมันสิหนักกว่ากันเวลาเฮาแก่นี่สิบ่ติดโปติดหยัง
0: มัน
1: สิอันมันแน่นมันหนักเลยนะเฮาไปขายนั่น
0: เพราะว่าใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปนี่ว่าแม่นขนมโคก
1: โอ้ยไปคนเธอสิอันนี้เนาะ
0: จุงเลี้ยงจุงเล
1: ี้ยงจุงเลี้ยง
0: พอใส่ตัวนี้คดโดนบ่แม่
1: บ่บ่บ่โดนข้าวเดียวย้อนกดลงไปนี
0: ่คดจุงเลี้ยง 2-3 บาทแล้วเลย
1: แล้วเลยจังว่า
0: ครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดนะครับฟังผมกับพูดแม่ใจคุยกันแล้วนะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพารา
1: คุ้ม
0: เปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายกรีดจังได้กับบทสะดุดมีดนะครับและที่สำคัญเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยหายแท้แน่นอนนะครับ
1: ราดำค่อยจางๆออกไป
0: ครับผม
1: มันดำของแม่นั่นแม่ไปเบิ่งค่อยเริ่มจางออก
0: สำหรับมื้อนี้นะครับมีความสุขสุภูสุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับผมเอกโซเลกับคุณแม่ใจฝากไว้สมีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
5: ขณะนี้เวลา 11:00
6: น.เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
7: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
8: มันมาอีกแล
9: ้
8: ว
9: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
10: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
11: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
13: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
14: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
15: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยแน
4: ่อยากรวยไม่ต้องข
5: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
6: แจกครั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: โอโมซันชายหอมแดดลูกลิ้นอับแมสสักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ต
2: ลอดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอ
3: ละน้องทองมาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บ่ายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
6: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดคือครบ 10,000 บาท ารถรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเทื่อล่าก็บ่มีเทื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆท่านหลายๆพื้นที่พากันคิดหาวิธีต่างๆที่สิมาเพิ่มผลผลิตในสวนยางแก่ของว่าเฮ็ดจังได๋น้อมันจังสิได้นำยางหลายๆเปอร์เซ็นต์นำยางเข้มข้นผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดกะพากันคึดเคยกีดเคียด8มีดเต็มกระโปง8 9มีดเต็มกระโปงกะพากันอยากกีด2 3มีดให้มันได้เต็มกระโปงซะนี่เอ้ากีดหลายสุดก็ยังมันเกิน4มีดเถาะในความคึดนั่นนะก็เลยพากันหาซื้อน้ํายาท่าหน้ายางซึ่งส่วนมากตามท้องตลาดทั่วไปนี่สิเป็นสารเล่งพอท่าลงไปแล้วว้ายน้ํายางมันก็ไหลดีอยู่นั่นแหละอีพ่อยแม่แต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดต้นส้มหน้ายางตาย1เปลือกแข็งน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายกรีดแต่ละเทือนี่โอ้ไหลลัวไหลลวงเพิ่นว่าแต่ว่ามันของบ่มีแต่เปอร์เซ็นต์น้ำยางตัวบัดนี่มันมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายซึ่งคันน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายนี่มันก็สิเฮ็ดให้ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดซะเด้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็พากันย่านในบัดนี่โอ้ยแต่ว่าสิเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี่หนี้สินก็มาหลายแท้บัดนี่คันได้ผลผลิตหน่อยๆผลผลิตบ่เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตบ่คือเจ้าของคือบ่คือเจ้าของต้องการข่อยสิเอาเงินซ้ายไปใส่ข่อยสิเอาเงินใส่ไปใส่นี่สันตัวพากันขึ้นปัญหาหนักอกหนักใจของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเบิดไปครับด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองครับพี่น้องเป็นยังคือว่าปัญหาต่างๆสิเบิดไปพอใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองแล้วที่พี่น้องเอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีพี่น้องไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็เข้มข้นยอดน้ำกดข้น 2-3 บาทเหนียวตุ้ยลดแล้วพี่น้องซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราต่างๆที่ระบาดอยู่ในสวนยางผ้าล่าของพี่น้องบ่ว่าสิเป็นล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยอีพ่อยแม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้ครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่เศร้าเร็วๆแผลบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวซะแน่อีพ่อยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดกรีดลงไปอีพ่อยแม่ว่ามันกรีดกกหยู่พุ่นล่ะเปลือกมันนิ่มคักหลายนะครับบางพื้นที่ว่าข่อยว่ามันกรีดกกกล้วยเพิ่นทั้งเว้าคือๆเด้หลังจากใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมลงไปแล้วนะครับต้นยางก็สิบ่ส้มหน้ายางก็สิบ่ตาย1บ่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้ใส่คุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทอง โซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับพี่น้องขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดาท่าได้ใส่ได้ตั้ง500ต้นนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดประหยัดครับราคาก็บ่แพงได้บาดราคาก็ถือครับขวดนี้นะครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับบ่ต้องเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์การไหลของน้ำยางโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับตามที่ผมเอกโซเล่ครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอต่อเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วถือกอกถือใจแห้งโอ้ยแม่นควมเจ้าเว้าอีหลีแม่นควมเจ้าวายอีหลีเป็นคือยังพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่ก่อนเว้าให้ฟังอีหลีบ่าวเอกโซเล่ยืนยันและการันตีจากผู้ใส่จริงครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เบาบอมันต้องลองเบิ่งครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

骂了骂了，说嘞怕辣屁面发洗脱，说嘞怕辣屁面发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวคุณแม่เพิ่นอยู่ตำบลใดอยู่บ้านใดเดี๋ยวสิคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะย้ายซื้อมาย้ายกำพองพิมพ์ซีรีส์ค่ะอยู่บ้านนาจานหมู่ที่ดึงตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะ
0: ป่วยจะคือส่งฟ้าเถอะเนาะซื้อว่าคุณแม่คำพองเนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่คำพองนามสกุลยังอีแม่
1: พิมพ์คีรีค่ะ
0: คุณแม่คำพองพิมพ์คีรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่บ้าน
1: บ้านอาจารย
0: ์บ้านหน้าอาจารย
1: ์หมู่ที่1
0: หมู่ที่1
1: ตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย
0: ถามคุณแม่ก่อนเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดมาโดนไปอีแม
1: ่30ปีแล้วค่ะ
0: ปาดพี่น้องใจคำพองว่าเฮ็ดมา30ปีแล้วพื้นที่ที่เฮาอยู่นี่คุณแม่เฮ็ดหยังจักต้นจักไร
1: มันประมาณไรบ่ได้ดอกค่ะประมาณ 3,000 ต้นค่ะ
0: ป๊าด 3,000 ต้นพี่น้องก็สิอยู่ประมาณ40กว่าไรนี่ล่ะอีพ่อยแม่เอ้ย 3,000 ต้นว่าซั่นถามก่อนคุณแม่ 3,000 ต้นเฮานี่แต่กี่ผลผลิตมันเป็นจังได๋แน่อีแม
1: ่มันบ่เคยได้นำหยังค่ะ
0: กูบ่ค่อยได้นำหยัง
1: ปุ๋ยก็ใส่ให้ยาก็เพิ่นว่าเอายาได้มาทามาป้ายเพิ่นก็ว่าดีก็ดีนำเพิ่นไปก็มาทามาป้ายก็คือเก่า
0: โอ้แสดงว่าตอนผลิตบ่ดีนี่อีแม่เคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางตามท้องตลาดมาใส่เพิ่นน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงแม
1: ่เอาไหลอยู่ไอ้ไว้นั่นน่ะแต่พอเฮาจีบไปสุดแถวแล้วกลับขึ้นมาแห้งแล้ว
0: แห้งแล้ว
1: ค่ะ
0: บาดถามก่อนใส่น้ำยาท่าหน้ายางน้ำยาเร่งน้ำยางทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันมีน้ำเลี้ยงผลมากบ่อีแม
1: ่มีค่ะ
0: น้ำเลี้ยงหลายบ่
1: ก็เครื่องต่อเครื่องหรอกค
0: ่
1: ะเพราะว่าเฮาคนไปนี่มันสิเป็นจงเล้งจงเล้ง
0: เด้อโอ้เป็นจงเล้งจงเล้งมันบ่แข็งบ่คนง่ายแม่นบ
1: ่
0: ย่ำยอดน้ำกดนี่แม่นบ่เป็นจงเล้งจงเล้งเลยแม่นบ่อีแม
1: ่เวลาเฮาอันคันมันแข็งแล้วทีนี้ให้เวลาเฮาโจออกมานี่น้ำกับก้อนยำน้ำสิหลายก็ก้อน
0: โอ้พอไปแกะออกแกะก้นถ้วยแล้วว่าแม่นขนมโคกแม่นบ่มันแฟบแม่นบ่อีแม
1: ่
0: น้ำหนักบ่ดีแม่นบ่มันรีบมันฟอมันมีฟองอากาศหลายแม่นบ่คุณแม่บัดนี้คุณแม่เห็นน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายๆตกใจบ
1: ่ตกใจแล้วเนาะยานต้นยางตายเนาะ
0: โหยานต้นยางซ่อมยานมันตายก่อนกำหนด
1: โอ้แต่ป่านนั้นยังซ่อมหลายตั้งหลายต้นมันเก็บห้อย200ต้นแล้วบ
0: ่ปาด
1: เปียกโคกระทึ่งนาเป็นด่างเป็นดำเป็นโอ้ยสารพัดแต่มันสิแล้วเนาะ5ต้นไปกีดก็บ่ออก
0: ขนาดมันหายไปน่ะก็ยังใส่อยู่แม่นบ
1: ่บ่ใส่จังได๋เพิ่นพาใส่เน
0: า
1: ะ
0: โหเพิ่นพาใส่โอ้เสียคนตัวนี
1: ้เอาเพิ่นได้หลายก็อยากได้น้ําเพ
0: ิ่นโอ้อยากได้หลายน้ําเพิ่นถามคุณแม่คําพ้องก่อนบัดไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางไหนอีแม่
1: ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุฟังโดนบ
1: ่แม่นบ่แม่นมาตั้งแต่จัดรายการมานี่ล่ะเปิดสถานีบ้านนาซาวเจอก็เลยว่าเอาฟังมึงก่อนนะเพิ่นคือว่าดีแท
0: ้โอ้ฟังมึงก็น่าฟังมาพอเดือน2เดือนบ
1: ่ฟังมาแล้วเอ๊ะอยากลองมึงเว้ยมันเป็นจังได๋คือว่าดีมันนี่ได้ยินเพิ่นว่าอันบ้านนั้นเพิ่นก็ใส่บ้านนี้เพิ่นก็ใส
0: ่เอา
1: เฮาไปหาซื้อร้องมึง
0: สุริพาร่านี่ไปหาซื้อมาให้กูก็ได้ซื้อว่าติ
1: ซื้อมาให้ดูเพราะว่าเอาอย่างอื่นมาท่าแล้วมันกว่าละ400 500แล้วมันคือเป็นแบบนี
0: ้
1: ลูกน่ะ
0: บาดไปหาซื้อได้บ่บาด
1: บ่ได้บัดนี
0: ้บ่ได
1: ้บ่เพิ่นว่ายังบ่มีว่างขายตลาด
0: อือ
1: เข้าบันทาด
0: เออไปบันทาดเฮ็ดหยัง
1: บันทาดไปถามว่ามีอยู่ยาย
0: เออ
1: แต่บัดนี้ยายบ่ได้เตรียมเงินไปบัดนี้ให้ไปถามมึงซื่อๆว่ามึงบ่มี
0: ไปพอแล้วแต่ว่าบ่ได้เงินไปบัดน
1: ี้เงินไป
0: ห่วยมันสิได้ใช้แท็กเตียติบัดน
1: ี้ตลาดนัดน่ะ
0: ติบาดเฮ็ดจังได๋คือได้ใช้บาด
1: คุณแม่ว่าอันเพิ่นเอาขี้ยางไปขายเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เพิ่นเอามาอันโฆษณาเนาะก็เลยว่าเอาให้ยายไปลองมึงดูคั่น
0: นี่ย
1: ายสิซื้อตลอดจังซี่นะ
0: คุณแม่ไปพอทีมงานอยู่ร้านยาง
1: จ้า
0: เอายางไปขายบาดข้างทีมงานโซเลสัญจรนี่เพิ่นก็เลยเอาโซเลพาราใส่ขวด
1: มาให้
0: ทดลองให้คุณแม่ว่าแม่ว่าเอาไม่แม่ไปลองแค่ขวดก็ได้จังสิบ
1: ่บ่ว่าแม่ยางหลายต้นให้แม่จัก2ขวดได้บ่
0: เอาเจ้าขึ้นเสียวหลายกูหมู
1: ่เอามันยางหลายเนาะ
0: โอ้ยแม่ใหญ่คำพองเขาให้แกเขาให้ผู้ละขวดไปทดลอง
1: เพิ่นว่าขวดนึงได้50ต้นเอาอยากไปลองเบิ่งอันดอนบัวมันมัน250ต้น280ต้นเนี่ยเนี่ย
0: ผมแม่250 280ขอจัก2 3ขวดบ่ได้ติแม่นบ่
1: นี่มันของยายมันอย่างหลายได้ล่ะให้แม่ยายเบิ่งลองมึงจัก2ขวดดูว่
0: าเขาให้บ่
1: บ
0: ัด
1: ให้แล้ว
0: ก็เจ้าก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็มาท่านี่เด้บัดนี
0: ้เอาบาดถามคุณแม่ครับพ่อบาดพ่อได้ขวดทดลองมาแล้วทีมงานเอาขวดทดลองให้คุณแม่มาท่าแล้วมันเป็นจังได๋แน่บ่ให้ฟังกันน่ะเป็นจังได๋บ
1: ัดปกตินั่นลูกนั่นเอายาอย่างอื่นมาท่านั่นตั้งแต่เช้าเนาะ
0: ครับ
1: มากันใบ1ใบ2ก็สิออกมาหยอดน้ํากด
0: แม่นบ
1: ่มันก็ว่าแห้งแล้ว
0: โหใบ1ใบ2นี่เริ่มแห้งแล้วบ่หยดแล้ว
1: แห้งแล้วแม่บ่หยดแล้วก็เลยว่าม
0: ันจักมีดมันจังเต็มโปปกติอีแม
1: ่ก็ปกติเฮาสิขายก็งวดนึงก็15มื้อก็ว่าแม่นเนาะเพิ่นว่าครึ่งเดือน
0: ครับ
1: บางทีก็ขายวันที่18บางทีก็ขายวันที่20ก็ ได้หกมีดได้หามีดได้หกมีดไปจังซี่นะ
0: บ้าน
1: แต่อย่างมันไม่ได้
0: ถามคุณแม่ก่อนพ่อลูกไส้มาท่าเดี๋ยวปุ๊บน้ำยางมันไหลดีบ
1: ่ก็จังซี่เหรอนี่ค่ะ
0: จังซี่นี่จังมีดนี
1: ่ฮะก็มีดเดียวเนี่ย
0: มีดเดียว
1: เนี่ยดาบมีดเดียวมันจะสิเต็มโปแล้วเนี่ยค่ะปกติของยายนั่นหกมีดจะค่อยได้โปอันนั้นจนได้เปลี่ยนโปแล้วนั่น
0: ต้นนั้นได้เปลี่ยนโปแล้ว
1: เปลี่ยนแล้วนั่น
0: ท่ามือหึงนี
1: ่ท่ามือเศร้าบ้ามือเศร้าว้านนี่
0: ท่ามือเศร้าว้านมาขีดมือเศร้านี่
1: จ้า
0: ของทุกเศร้าลูกสิมาขีดแต่คุณแม่นี่ท่าไปมือว้าน
1: มือว้านมือเศร้าว้านนี
0: ่ก็แสดงว่ามีเดียวต้นนี่ใกล้เต็มโปแล้วนี
1: ่แต่ยังว่าบ่เคยเห็นจักเซียนนี่เศร้าอ่อนให้ยังว่าแต่เจ้าบ
0: ่มันบ่มีน้ำเลี้ยงนี่บาดดีแม
1: ่บ่น้ำขุ่นดีขนาดพุ่นอ่ะ
0: น้ำขาวดีขุ่นดีขนาด
1: ยังน้อยบ่เศร้าอยู่นี่ปกติถ้าเอาอย่างอื่นมาท่าแล้วแล้วเศร้าแล้วป่านนี้บ่ได้โปนี่นั่น3มีดจักสิได้โปนี่
0: พี่3มีดอันนี้มีดเดียว
1: จ้า
0: บาดนี้
1: แล้วบาดนี้นั่นคัน6มีดมันสิได้2โปนี่เนี่ย2โปก็บ่เต็มเลย5ทั้งเทื่อ5
0: ทั้งเทื่อมีดสิได้2โป
1: แม่น
0: บาดนี้ผมสิเว้าให้คุณแม่ฟัง
1: บาดนี้มื้ออื่นสิบ่ได้เอาโปนี่เปลี่ยนซะหรือบัด
0: โอ้ยก็ได้เปลี่ยนแล้วเนาะผมสิเว้าให้คุณแม่ฟังโซเลพาร่านี่มันสิซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงน้ำยางมันสิไหลตามธรรมชาติมันฮอดน้ำหยุดมันก็สิหยุดแต่ว่าน้ำเลี้ยงมันบ่ไหลปนออกมามันเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มหน้ายางเฮาบ่ส้มเปลือกนิ่มขีดง่ายแล้วต้นไหนที่เป็นล่าดำล่าชมพูล่าย้อยนี่ติหวายท่าซะอีแม
1: ่
0: 2 3เที่ยวเกี้ยงตับบาดคุณแม่ประทับอกประทับใจบ
1: ่ดีใจจ้ะเห็นยางดี
0: ดีใหญ่เราสิซื้อมาใส่บ่บัด
1: ซื้อตัวเนาะ
0: เอาคุณแม่คำพ้องกันประทับอกประทับใจแนวนี้อยากให้อีแม่คำพ้องนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่คนบ่ทันได้เคยใส
1: ่ก็ลองเบิ่งเด้อค่ะเด้อ
0: ครับผม
1: ลองเบิ่งคือยายนี่ล่ะอันนี้มาเห็นน้ำยางไปเห็นน้ำยางข้นแล้วน้ำยางย่อยยังบ่เศร้าดิถือว่ายาเพิ่นก็ดีอยู่ค่ะ
0: ครับยังสิใส่ต่อเนาะอีแม่เนาะ
1: ใส่ต่ออยู่ค่ะแต
0: ่
1: บอกพี่บอกน้องใส่ไปบอกน้องใส่ไปบอกน้องสาวใส่น้ำ
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณแม่คำพ้องนะครับอยู่บ้าน
1: นาจารย์ค่ะ
0: บ้านนาจารย์ตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณแม่คำพ้องฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซำนี้นะครับยุดทุกๆปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลไหลแต่น้ำยางพี่น้องน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณในรายสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะเด้อลองมึงนะคะ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝา

อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเพิ่มอยากได้นำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงสูงผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดฟังทั้งนี้พี่น้องโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ที่ว้าอีพ่อแม่เอ้ยเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบอสดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเฮ็ดให้น้ำยางเฮาเข้มข้นมีเปอร์เซ็นต์ยางสูงเวลาหยอดน้ำกรดข้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยเลยเด้นะครับคันน้ำเลี้ยงปนออกมาหลายๆนี่สังเกตง่ายๆเวลาคนมันสิเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคืออย่างคนนุ่มนะครับแต่ว่าคันพี่น้องเกษตรกรเฮาได้ใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วนะครับเวลาคนนี่ห้วยคน 2-3 บาทแต่แล้วเหนียวตุ่ยเลยเด้เปลือกกระนิ่มกรีดก็ง่ายนะครับซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหรือว่าโรคไฟท็อปทอรานะครับมันเป็นจังได๋เบาอีกโซเลโรคไฟท็อปทอรานี่โรคใบเหลืองๆนั่นน่ะอีพ่อยแม่เหงียนขึ้นฟ้านี่โอ้ยใบยางเหลืองขูลงดินนะครับเหลืองหลายเหลืองคือสิตายนี่นั่นนะครับโรคไฟท็อปทอรานะครับหรือว่าโรคที่เกิดจากเชื้อราโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองซอยใดครับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรใดครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไว้แผลใหม่ที่เฮากรีดนี่แผลสิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเลี้ยวหุ่มไว้ท่านอกท่านใจนะครับใส่แล้วเห็นผลไว้ปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองครับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งพี่น้องบ่แม่นสารเล่งเด้อีพ่อยแม่ใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มอายุยืนขนาดพี่น้องนะครับเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซอยบำรุงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางบอกง่ายๆซอยบำรุงต้นยางไปในโตนะครับใส่หลายนี่ต้นยางก็บ่ส้มนายางก็บ่ตาย1มีอายุการกรีดยืนยาวนะครับบ่ตายก่อนกำหนดยางแน่นอนโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับท่าได้ตั้ง500ต้นราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองใส่ได้เกินคุ้มครับพี่น้องใส่ได้เกินคุ้มขวดนี้นะครับท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับท่าได้ตั้ง500ต้นลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องหลังจากท่าไปแล้วนะครับหลังจากท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ามบ่ต้องท่าใหม่ครับบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับท่าไปแล้ว3ชั่วโมงแล้วฝนตก

ตัวเลขออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าโอ้ยเบาอีกโซเลใส่แล้วมาถืออกถือใจแห้งแท้ไหลแต่น้ำยางอีหลีน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาอีหลีเปลือกกระนิ่มกีดกระง่ายไว้มันกีดกกหิวไว้มันกีดกกกล้วยก็บ่ปานนะครับเชื้อราดำราชมพูที่เคยระบาดเคยกวนอยู่ในสวนนี่ตีโอ้ยพอใส่โซเลผ้าลาพี่เมียมฝาสีทองแล้วตีหายไปเลยเสียแบบเกี้ยงตับเลยเพิ่นว่าถืออกถือใจแห้งยืนยันไว้ยังสิใส่อีกยังสิใส่ต่อไปนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่บ่ท่านได้เคยลองใส่นะครับเคยได้ยินแต่โฆษณาเคยได้ฟังแต่วิทยุลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สุคนนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวใส่คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าซื้อว่าจังไหนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวจักหน่อยนะครับ
1: ครับครับสำหรับผมชื่อกับนายเรืองฤทธิ์แก้วบังครับ
0: ครับผม
1: ชื่อเรียนกับจนมาเขาเตือนมาทั้งเรื่องว่าสันครับผม
0: ทั้งเรื่อง
1: ครับผม
0: อยู่บ้านไหนครับ
1: อยู่บ้านสิวดมครับผม
0: บ้านสิวดมตำบล
1: พรเจริญนี่แหละครับผม
0: อำเภออ
1: ำเภอพรเจริญครับ
0: จังหวัดบึงกาฬเนาะครับ
1: บึงกาฬเนาะครับ
0: บ้านนี้ถามก่อนเฮาประกอบอาชีพเช่าสวนยางนี่เฮ็ดมาโดนไป
1: เฮ็ดมาก็ 5-6 ปีแล้วครับผม
0: เฮ็ดมา 5-6 ปีแล้วยางเฮาเฮ็ดหลายไร่บ
1: ่ส่วนมากก็ของเจ้าของก็บ่หลายสิเป็นกีดรับจ้างเขาครับผม
0: มีกีดรับจ้างมีของเจ้าของของเจ้าของประมาณเท่าไรครับ
1: มันมีอย่างอยู่200กว่าต้น
0: 200กว่าต้น
1: อยู่ประมาณ3 4ไร่ครับผม
0: ประมาณ4ไร่เนาะ4 5ไร่นี่เนาะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าส่วนมากก็รับจ้างไปนําเฮ็ดของเจ้า

0: ลองไปนำ
1: ครับผม
0: ถามก่อนยางนี่ตั้งแต่เปิดนายางเริ่มกรีดมากนี่ผลผลิตเป็นยังไง
1: ผลผลิตมันก็ตามฤดูกาลเวลาช่วงมันออกก็ออกช่วงมันช่วงใบพิษใบพิษยังก็มันก็ธรรมดานิดน้อยครับผม
0: บ
1: ่ครับกับพ่อได้ยู่ได้กินนั่นละ
0: พ่อได้ยู่ได้กิน
1: ครับผม
0: พ่อได้ซื้อรถงามๆขี่
1: ผู้เพิ่นนั้นนี่เป็นของเจ้าของเขาเจ้าก็ได้หลายอยู
0: ่
1: โคตรนะครับ
0: เจ้าบอกง่ายๆผลผลิตนี่เป็นตามช่วงตามฤดูกาลเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วบ้านนี่เคยคิดหายาท่านายางมาใส่บ่ถ้าเพิ่มผลผลิตเรื่อง
1: ใส่มากรู้สึกว่าสิเป็น4ปีเด้ครับจะใส่มากนี่ครับผม
0: ใส่ท่ามากนี
1: ่ครับผม
0: เป็นจังได๋บ่ฟังขนาดใส่ของตลาดทั่วไปบ่
1: ตลาดทั่วไปผู้นั้นก็ว่าดียี่ห้อนั่นดียี่ห้อนี้ดีก็เอามาใส่มาใส่มันก็ค้ากันไป
0: มันเป็น
1: ยัง
0: ไง
1: บางตัวถ้าออกมาแล้วก็บ่ตอบโจทย์ก็มีครับผม
0: บ่ตอบโจทย์มันเป็นยังไงที่ว่าบ่ตอบโจทย์นี
1: ่คือจิตไปบ่ได้คือการไหลของน้ํายางก็คือว่าไหลแบบที่เรียกว่าบางยี่ห้อก็ออกหลาย
0: ออกหลาย
1: ครับ
0: เป็นยังไงความเข้มข้น
1: เข้มข้นนี่หาบ่พอครับผม
0: มันเป็นยังไงคือว่าออกหลาย
1: ออกหลายได้ทีละปู2ปูก็มีบางเม็ดครับผมแต่ว่าเวลาเฮาคนออกมาแล้วมันสิคายออกมาครับเป็นน้ํา
0: โอ้น้ําน้ําเลี้ยงมันไหลออกมาหลายโพด
1: ครับผมครับผม
0: น้ํายางนี่ไหลหน่อยแต่ว่าน้ําเลี้ยงนี่หลาย
1: ครับผม
0: ตื่น
1: ก็เฮ็ดให้นายางนี่กรีดเปลือกนี่ก็แข็ง
0: เปลือกแข็ง
1: ครับ
0: รับแต่เม็ด
1: รับเม็ดแน่กับเวลาที่กรีดได้แต่ละต้นใช้เวลาหลายพอต้องเคี่ยวนายางทําความสะอาด
0: แคกเลยเป็นบ
1: ่มันสิออกมาเป็นเส้นคือจังนั้นครับผมนั่นแหละปัญหา
0: แสดงว่าเปลือกแข็งกรีดยากน้ํายางไหลกระท่อนกระแท่น
1: ครับผม
0: อันยี่ห้อบางยี่ห้อไหลๆอยู
1: ่ถ้
0: าหางน้ําเลี้ยงหลาย
1: ครับผมครับผม
0: มันเฮ็ดให้ต้นส้มบ่คันน้ําเลี้ยงออกหลาย
1: ห่วยมันก็เป็นต้นยางคือเก่าแล้วครับมันแต่ว่าจักสิจักคือในบ่สงบ่ได้เบิ่งมันแหละครับผม
0: ครับผมคือจังซี่คันน้ําเลี้ยงออกมาหลายบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนําการใส่น้ํายาท่าท่านนายางนี
1: ่ครับ
0: เพื่อเพิ่มปริมาณน้ํายางนี่น้ําเลี้ยงมันสิไหลปนออกมานําคันพอไหลปนมาหลายนี่มันก็เฮ็ดให้ต้นเฮาส้ม
1: ครับผมครับ
0: ตายก่อนกําหนดนั่นน่ะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: มีอันนี้ปัญหาที่เจอครับที่ว่าจ่ายน้ํากลนี่ก็มีครับผม
0: แม่นบ
1: ่ครับผม
0: บาดนี้มารู้จักโซเลพาราเนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่
1: อพอดีปังวิทยุโทรถามตะมือแรกเลยผมโทรหาเลยพอได้มาร้องแล้วนี
0: ่เออเอาเป็นยังไง
1: โอ้ยครับผม
0: มันเป็นยังไงแน่พอร้องแล้ว
1: ตอบโจทย์ได้ดีประทับใจหลายครับผมเพราะว่าน้ํายางก็ออกต
0: ้
1: องเข้มข้นนี่ได้เต็ม
0: ได้เต็มเต็มยังเต็มกระโปเต็มแบบนี้บ่
1: คนนี่คือเต็มแบบนี้แหละครับนี่
0: อันนี้จังมีดนี่อันนี้จังมีดน
1: ี่นี่ยาง2เมตรครับผมน
0: ี่
1: คร
0: ับผมอ้าพี่น้องนี่ยาง2เมตรนี
1: ่ครับ
0: ของสร้างเรื่องนี่2เมตรหลังจากท่าแล้ว
1: ครับผม
0: อันเปลือกที่เคยว่าใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปว่าเปลือกแข็งๆหรอพอใส่ตัวนี้แล้วเปลือกมันเป็นยังไง
1: เปลือกนิ่มนี่คือว่าความนิ่มนี่ให้เต็มเลยครับตัวนี้ครับพานครับผม
0: เปลือกนิ่มนี่ให้เต็ม
1: ครับ
0: เต็มร้อยเลย
1: เต็มร้อยเลยครับผม
0: บาดนี้น้ําเลี้ยงมันไหลปนออกมาบ
1: ่แทบสิบ่มีครับผม
0: บาดเวลาคนยอดน้ําคดนี่มันเหนียวตุย
1: ครับผมถูกต้องครับถูกต้อง
0: แต่กี้มันสิเป็นจุ้งเลี้ยงจุ้งเลี้ยงมัน
1: ครับผมครับผม
0: เดี๋ยวมื้อนี้ผมใส่พี่เรื่องนี่หยอดน้ํากดให้ผมเบิ่งเพราะตัวนี้ท่านได้หยอดน้ํากดแม่น
1: บ่ยังยังยังครับผม
0: ใส่เอาน้ํากดจะมาหยอดให้เบิ่งกันน่ะ
1: นี่ได้พี่น้องครับ
0: นี่พี่น้อง
1: ครับผม
0: นี่เฮาหยอดน้ํากดแล้วนี
1: ่ระยะเวลานะครับเอาประมาณซํานี้แล้วครับผม
0: โอ้ยมันคือเริ่มเหนียวเร็วแท
1: ้ครับ
0: บ่ได้การบัดพี่น้อง
1: ครับมันออกหลายมันก็ต้องใส่หลายครับ
0: โอ้2เมตรนี่คือวิธีการหยอดน้ํากดเอามันแข็งเนาะคือแข็งเร็วแท
1: ้
0: โอ้นี่แหละพี่น้อง
1: เริ
0: ่มแข็งแล้วแข็งเร็วพร้อมน้ำเลี้ยงแทบสิบ่มีเลยตัวนี
1: ้ครับผมเห็นไหมทำนี่ก็แข็งแล้วครับผม
0: เพราะว่าคันน้ำเลี้ยงมันออกหลายย่ำคนมันสิเป็นยังไงกับพี่เรื่องมันจุงเลี้ยงจุงเลี้ยง
1: ครับผมครับผม
0: มันน้ำนั่นนั่นคน
1: ครับใส่เวลาโดนตัวสิย่างในแต่ละต้นก็เอาอยู่หันแล้วครับผม
0: เสียเวลาเวลา
1: เสียเวลาเวลา
0: คือใจแห้งบอกกับโซเลพาราเนี่ย
1: ประทับใจครับผมถามว่าประทับมีประทับใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ห่วยพี่น้องทุกคนนี่ลูกหลานนี่สิแนะนําให้ใส่ตัวนี้หมดพุ่นล่ะครับผม
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: ถือว่าคือใจแห้งแล้ว
1: ครับผม
0: มั่นใจบ
1: ่มั่นใจครับ
0: เอาจังซี่
1: อ
0: ยากให้บอกความประทับอกประทับใจฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราบอกความประทับใจของเจ้าของให้เพิ่นฟังเชิญชวนเพิ่นมาใส่คือเจ้าของเบิ่งหาเพิ่นได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเรื่องนะ
1: ครับผม
0: ครับเชิญครับ
1: ครับผมบอกทุกคนล่ะครับหมู่พวกเพื่อนฝูงเกษตรกรนํากันครับผมการที่ว่ามาพอผลิตพันธุ์ตัวนี้โซเลนี่จากที่ผมลองใส่มาผมก็อยากแนะนําให้หมู่พวกลองเปิดใจเบิ่ง
0: ครับ
1: ว่ามาใส่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่าเขาก็ตอบโจทย์เฮาอยู่แล้วว่าเปลือกยางก็นิ่มหน้ายางก็สะอาดเนียนความเข้มข้นก็มีก็ลองเปิดใจมาเบิ่งครับผมนะโซเล
0: ครับผม
1: ครับผมครับครับ
0: ซํานี้แม่นบ่
1: ค
0: ุณทั่ว
1: ครับผม
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากช่างเรืองหรือว่าพี่เรืองนะครับ
1: ครับ
0: อยู่บ้านไหนก่อคุณพี
1: ่อยู่บ้านสิอุดมครับผม
0: บ้านสิอุดมตําบลพรเจริญ
1: ครับผม
0: อําเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ฟังผมเอกโซเล ครับพี่เรื่องคุยกันอยู่นะครับพี่บ่ทันได้เคยใส่ก็อยากให้เปิดโลกเปิดใจจักน้อยเนาะ
1: ครับ
0: พ่อเนาะ
1: ครับผมอ
0: ย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลฝากไว้ซํานี้จักติดตามผมเอกโซเลในทิปหน้านะครับว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไวโซนิกเด
7: ้อไวโซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: สาธุค่อยลูกสาวรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอ้บอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทอง ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: กล่องไปลดฟรีค่าส่งนั่นซื้อหลายลดหลาย2กล่องฟรีค่าส่งไปเลยนะครับ80บาทบ่ต้องจ่ายครับแม่จ๋า40บาทบ่ต้องซื้อนะครับนี่2กล่องจ่ายแค่290จบเลยแต่ว่าคันสั่งแบบ4กล่องสั่งแบบ4กล่องลูกสิแถมน้ำมันนวดสบู่กาแฟทันชัยให้อีพ่อไปล่องนะครับเนาะคันเมียควักข่างถามซื้อมือเท่าข่อยงามบ่งามข่อยเซ็กซี่บ่เซ็กซี่อันข่อยเป็นตากอดตาหอมบ่เป็นตากอดเป็นตาหอมแล้วเป็นหยังเจ้าอันเวลากอดข่อยหอมข่อยเจ้าคือบอดเต็งบอดตึงแน่ขันเมียทวงจังสิไปเอากาแฟทันชัยแถมไปน้ำสั่งกาแฟห้อมคอฟฟี่ข้อได้เกินไปแล้วแอลกะซิบ่ได้ลั่นนะครับเนาะอันนี้ถือว่าที่เด็ดบอกพ่อบอกแม่ไว้หรือจะเป็นอีแม่ครับอันนี้ผมบ่เคยได้เว้าแต่ว่ายังขายอยู่ด้วยครับเขาเรียกว่าโกโก้เนี่ยมันเป็นยังไงสูตรเดียวกับกาแฟห้อมคอฟฟี่ทุกอย่างครับแม่แต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมมาคือมันบ่แม่นกาแฟคันแม่นึกบอกว่าโกโก้คือหยังโกโก้ผงก็คือเอาไปช่วงกินแบบโอวัลตินแบบไมโลอันนี้เขาเรียกว่าผงโกโก้แต่ได้คอลลาเจนได้เรื่องเล่าของสมแขกได้เรื่องเล่าของแอลคาเนทีนถั่วขาวเชกเช่นเดียวกันครีมเทียมบอมีน้ำตาลคือกันนะครับบอมีไขมันท่านคือกันไส้หญ้าหวานเป็นตัวประกอบคือกันเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ผมกะขายครับแม่ขายทั่วกาแฟเลยได้แม่เด้อ10ซอง145บาท20ซอง290คือกันแต่ว่าถ้าเกิดแม่บอกว่าอยากลองก่อนสั่งกาแฟไปให้พ่อตาย่าอยากลองโกโก้บอกได้ครับสิให้ไปลองกินลองอยากปูละซอง2ซองกันไปเนาะแม่เนาะชัดเจนของมูลครบรายละเอียดเต็มที่เอาตรงนี้ก็แล้วกันวันนี้มีคำถามอะไรดีๆที่จะมาถามพ่อถามแม่แม่จ๋ามื้อนี้คำถามลูกเต้าพร้อมแล้วเด้อที่จะเข้าสู่ช่วงหน้าที่ท่องหน้าที่ระบาดมื้อนี้สิถามพ่อถามแม่มีหลายอย่างให้แม่เลือกครับบ่สิเป็นเรื่องราวของขนมไทยนักร้องที่ท่านชอบแม่น้ำที่ท่านรู้จักนะครับสิ่งที่มีแสงออกจากตัวเครื่องดนตรีไทย ผู้สูงวัยทำอะไรบ้าง1วัน10อย่างมีคำตอบตอบได้ท้ายถือมาเลย043-009กด83โต043-009กด83โตจบเพียงนี้นาทีละบาทพร้อมครับเอาให้มันคักใจด้วยมีเงินหลายก็ซื้อ10กล้องไปโลด 1,300อยากได้ของแถมเริ่มต้นที่580เงินหน่อยอยากล่อง2กล่อง290บ่มีเงินมีบาทเดียวเล่นเกม

0: กาแฟฮอมคอฟฟี่ขนาด435บาทสามารถดื่มได้ถึง30วัน580บาทเป็นที่รู้จักในชื่อชุดยอดนิยมรับของแถมครอบคลุมทั้งชุดสบู่สมุนไพรประทินผิวและครีมนวดลดอาการปวดตึงผ่อนคลายจากภายนอกสู่ภายในหลังจากคุณดื่มกาแฟฮอมคอฟฟี่เพียง1แก้วในทุกๆวันความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมที่ไร้ไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลทำให้หลอดเลือดแดงสะอาดหัวใจที่ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปการควบคุมความดันโลหิตควบคุมน้ำตาลง่ายขึ้นลดการเพิ่มไขมันอุดตันหลอดเลือด
1: เลือดของคุณจะไหลสู่ปลายมือปลายเท้าได้ง่ายขึ้นอีกครั้งนอกจากกาแฟฮอมคอฟฟี่จะทำให้ความสดชื่นของคุณกลับมายังลดอาการอ่อนล้าจากคอลลาเจนส่งตรงถึงข้อเข่าเส้นเอ็นน้ำมันไขข้อที่ผลิตได้น้อยลงในวัยอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆและตอนนี้คุณสามารถค้นพบสูตรกาแฟฮอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนของเราได้จากที่บ้านมีเพียงหนุ่มสยามชัยเท่านั้นที่กล้าให้ความคุ้มค่าทั้ง3แบบน่าเสียดายหลังจากได้รับความนิยมมาสักพักมีคนเริ่มลอกเลียนแบบพวกเขาทำแพ็กเกจจิ้งคุณสมบัติเหมือนกันจากภายนอกแต่ส่วนผสมภายในแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้กาแฟฮอมคอฟฟี่ยังคงคุณภาพผ่านการทดสอบและพิถีพิถันการผลิตส่วนประกอบเท่ากับกาแฟหลักพันแต่ลดกันถึง 60%
2: แค่เลือกโปร1เดือนลองทานแล้วคุณจะรู้ถึงความแตกต่างของการดื่มกาแฟทั่วไปโทรเลย043-009-888 043-009-888 089-422-4444 089-422-4444
3: นะครับทุกคนเอาตามนี่เด้อทุกคนเด้อเข้าใจแล้วเนาะแม่รายละเอียดเกี่ยวกับความอยู่ความกินนี่อาจจะต้องให้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่มันชัดนะครับพลังคนภาษีว่าโอ้ยจะแมนเบาแก็บเบาคักเบาแน่เบาจนเห็นภาพบ่ได้เด้แม่ความอยู่ความกินของคนกันที่เขาเอาอย่างก็แล้วแต่ใส่ปากใส่ข้อนี่ผมว่านอกจากคุณพ่อคุณแม่จะเสียเงินแล้วผมอยากให้ได้ความมั่นใจและกะใส่มันอย่างถูกวิธีอย่างแค่จริงเช่นอีแม่กินกาแฟบักหลาอาจจะกินก้อนข้าวเศร้าสินะแม่กินเรียบร้อยแล้วกะซื้อข้าวห้องน้ำกับไปแมนบ่ครับเฮียซัดพดๆออกอยากจะไปกวดเฮียนอยากจะไปเสียหญ้าล้างบ้านจะไปวัดไปว่ากลับมากอ่ะจะคอยมาอาบน้ำนอนพักผ่อนบ่าย2ซัดอีกจากช่องนึงจังซี่นะอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการกินที่ถูกต้องลูกเต่าออกมาบอกแล้วอีพ่ออีแม่กะหินตองพิจารณาเอาเนาะแม่043 009กด83ตัวหน้าที่ทองหน้าที่ละบาทโดยการมอบให้จากกาแฟฮอมคอฟฟี่และยาแคปซูลสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย DLC แม่ผู้ลังคนฟังรายการสยามไส้สยามไส้อันแม่นั้นว่าอันได้กาแฟกองละบาทแล้วแม่สิเอา DLC มาแก้ปวดเมื่อยจักกองสิเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะ DLC มันกองละ290ครับแม่คันแม่เอากาแฟกองละบาทก็สิเป็น291บาทอ้าวโทรมาเลย095อันนี้เบอร์สยามไส้เด้อ383แล้วก็5 4ตัวก็ได้บ๊ผู้ใดนี่คือมาไวแท้วะหวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับฮัลโหล
4: โทรหาสยามไส
3: ้
4: ไ
3: หนอ๋อแม
4: ่
3: ลูกชายกำลังพูดเลยจ้ะแม่ลูกชายกำลังพูดจ้ะแม่จ้าจ้า
4: สยามไส้เหรอจ้า
3: แม่จำผมได้ไหมได้จำเสียงลูกชายไม่ได้หรอ
4: จำเ
3: ส้
4: นได้
3: โอ้ยคุณแม่พันนิพาหรือเปล่าเนี่ย
4: จ้าโอ้ได้ไปรู้กี่เที่ยวเป็นไอวันละ
3: ครับครับ
4: โตหนักโตเย็นใช่เน
3: า
4: ะ
3: เอานักกีฬาลาดลังวันแกจะไปย่อมแพ้ต่ออุปสรรคไหมครับแม่จ้า
4: จ้า
3: จ้า
4: จะให้ตาร้องเพลง
3: โอ้วันนี้ตาจะมาร้องเพลงให้ฟังเลยครับแม
4: ่จ้าวันนั้นกาแฟกับอันยานั่น580
3: ครับผม
4: แค่ห่อแหบสักก้อนเดียวเอง
3: อ๋อจากงั้นอยากได้อะไรอีกครับเดี๋ยวลูกชายจะได้ส่งไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่พร้อมกันทีเดียวเลยอุตส่าห์ได้คุยกับสยามชัยแล้วอยากได้อะไรบอกลูกชายเลยจ้าคุณตา
5: ร้องเพลงพ่อจะร้องเพลงเด้อ
3: พ่อจะร้องเพลงยังครับพ่อครับ
5: อกหักทั้งสอง
3: อู้ เสียงฟังเสียงนี่ใสปันใสยันสัญญาตอนเป็นเบาเนาะ
5: คร
3: ับ
5: ผม
3: เอาล็อกเบิร์กด้วยสันเอา1 2 3เชิญครับ
5: หกหักซ้ำสองน้ำตานองหน้ามันตื่นนิรันดร์ฟังคนจมอุลาทุกขีลาสุดดวงใจแต่เขากับไม่ใหญ่ดีรักเขาจะจนหล่นสีไม่มีคำฉันมันยายคิดจะบูชาเหมือนดังดวงแก้วต้องอกหักอีกแล้วเศร้าเสียสิ้นความอายครั้งหนึ่งก็แพ้ครั้งที่สองก็พ่ายแสนจะเสียดายรักมันลายทิ้งทางเหมือนดังแก้วแตกแยกเป็นรอยร้าวลานยากที่จะประสานสาน

0: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณพ่อครับบุ้ย
0: คร
1: ับ พ
0: ่อขอเปียตากับลูกกันสยามไทยเด้
1: อโอ้ครับครับพ่อได้สิครับไม่มีปัญหาเลยครับพ่อได้ไปดื่มไปกินจะได้ดูแลสุขภาพ
0: ครับ
1: แล้วเห็นคุณแม่บอกว่าอยากได้อะไรอีกนะของแถมอยากได้อะไรเพิ่มนะครับแม่ครับแม
0: ่เอากาแฟครบพี่พี่เห็นแม่ว่า
1: โอ้ครับครับครับผมจ้ะครับขอคุยกับคุณแม่หน่อยครับพ่อลูกขอคุยกับแม่หน่อยครับครับครับแม่ครับแม่ได้ยินว่าโอ้ยบ่ทันได้คักใจรอบที่แล้วน่ะอันแม่ได้หยังก็ไปก้อนนึงน่ะได้ยานวดหรือได้สบู่ก็
0: จ้ะ
1: บัดนี้อยากได้หยังอีกอันนี้เพิ่นอยากได้เพิ่มเติมน่ะลูกทรงมันสิได้ไปเที่ยวเดียวโลด
0: เอาอันกาแฟที่พ่อร้องเพลงน่ะกล่องนึงแล้วก็สบู่ก้อนนึงก็พอ
1: เอาพอบ่ล่ะพอบ่อันสิบ่ได้ปากสิบ่ได้ปากเครื่องกับอีพ่อคนละเครื่องซะติ
0: ไม่เอา
1: โอ้อาบคนละเทียอยู่ดอกเนาะแม่เนาะจ้าจ้า
0: จ
1: ้าจ้าแม่ได้ครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวลูกให้สบู่หนึ่งก้อนแล้วก็ได้กาแฟหนึ่งกล่องนะแม่นะเป็นของขวัญจากลูกชายนะครับ
0: ครับ
1: วันหน้ามีเวลาฟังรายการลูกชายมาเล่นด้วยกันอีกนะ
0: จ้า
1: ครับครับครับครับครับขอบคุณครับ
0: จ้าสวัสดีจ้าน
1: ะครับต้องใส่คำสโลแกนสโลแกนแบบอันปั๊มน้ำมันแบบร้านอาหารนะครับเนาะเออนะครับเนาะเออไม่มาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดี แม่อยากได้สบู่อีกจักก้อนลาวะสั้นก้อนที่แล้วนั่นเอาให้พ่อฟอกก้อนนี้สิเอาไปให้แม่เนาะอย่าไปฟอกน้ำกันเถาะลังเทียมันอยากหาน้ำงามขาที่มันแหล่ๆฉีดตะแล่มันดำๆแล้วบ่ท่านในล่างผู้นึงกับเฝ้าเนาะเอาไปวางไว้เป็นฟ้องบัดอีพ่อก็ได้เอามาฟอกหน้าต่อหงายแตงล้มตั้งโอ้ได้เป่ากันไปฟื้นโรงพยาบาลล้มในห้องน้ำเพราะเส้นเลือดในสมองตีบติดสยามไส้กับบอละจักสิถือกินแกน้อยตายอยู่ในสบู่กับบอจักโอ้ยกักเอา043จ้ะแม่แจกกันไปเรื่อยขายกันไปน้ำแม่นี่แล้วก็เจ้าว่าตามตำราเพิ่นว่าจังสั่นตัวเงิน4ส่วนอีแม่จื้อได้บ่ลูกไส้เคยเว้าส่วนที่1นะครับเนาะก็คือที่ลงนั่งก็คือใส่ใจในชีวิตประจำวันส่วนที่สองใส่นี่เอาให้พ่อให้แม่เพิ่นใส่เพิ่นใจนะครับต่อบุญแท่นคุณเพิ่นส่วนที่สามฝากธนาคารให้ลูกให้หลานไปล่วงล้ำล่วงเลี้ยนมันอยากได้โทรศัพท์มือถือเติมเงินให้มันหลอดเดี๋ยวมันใหญ่มากเข้าเถ่าก็จะได้อาศัยมันและส่วนสุดท้ายก็คือเทลงดินเทลงดินนี่ก็เทใส่วัดใส่ว่าพระอารามนะครับนอสื่อกับเขาไปจังหันจังเพี้ยนหรือแม้แต่แจกพ่อแจกแม่บักลาก็ถือว่าอันนี้เอาฝังได้ดินได้แม่ฝังไว้ในดินเมื่อคุณพ่อคุณแม่นะครับเนาะได้กินกาแฟบักลาบุญมาวาสนาทรงสัมพันธ์กันเกิดสร้างนาได้เป็นพ่อแม่ลูกได้มาผูกสัมพันธ์ขายกาแฟสู่พ่อสู่แม่ได้กินเย็ดได้อย่างอีกนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกเต้าอยากให้แม่อีกจักสายก็น่ามีบ่ครับ043 009กด83โตจากยาแคปซูลสมุนไพรดีเอลซี่มอบให้อันนี้ผมอยากบอกพ่อบอกแม่ผู้ที่หัวเข่าดังอิมาลดกดเกียดลูกกะโอยนั่งกะโอยข้านกีโกยเอาดากขึ้นก่อนนอนตะแข้งห้องให้ปวดน้ำแข้งน้ำขาปวดน้ำเส้นน้ำเอ็นแม่เอ้ยนะครับนวดซื่อๆนะครับเนาะมันอาจจะบ่เฮ็ดให้เลือดไหลเวียนนวดเฉยๆมันอาจจะแค่ขับลมไปชั่ววางชั่วคราวแต่เมื่อใดที่อีแม่ได้สมุนไพรที่เป็นเถาวัลย์เปียงเถาเอ็นอ่อนโกดน้ำเต้าแกนขี้เล็กเม็ดพริกไทยกำลังงัวถลิงจาก DLC นะครับตัวนี้มีอย. 100% มั่นใจได้และขายแค่กล้องละ290ผู้ใดที่ประเชิญอยู่กับความปวดเล่าไปน้ำแขนตึงไปน้ำเส้นน้ำเอ็นหรือคุณพ่อคุณแม่ที่จับสัญญาณได้ว่าระบบร่างกายของเฮามันกำลังล้วนเลือดร่วมติดขัดนะครับเนาะบ่ซื่นบ่บานนั่งโจโดนกะเกี้ยวกินตินนะครับย่างนั่นกะหัวเข่าค้อนแอวลั่นกินกาแฟบักลากะซื่นกะบานอยู่ล่ะแต่ยังบ่ทันได้เซาปวดขาดีเพราะว่าบ่อยู่บ่เซาเวียกบ้านกะอยู่นี่เวียกป้ากะอยู่นี่แวะมาเอาดี LC ไปกินน้ำกันเด้อแม่สมุนไพรตัวนี้แนะนำเลยนะครับเนาะว่าที่เด็ดดอกจังกะอยู่นี่ล่ะแม่ DLC นี่ล่ะกล่องนึงกะ290เดิมที่เดียวลูกขายนะครับ500 80บาทแต่ตอนนี้เอามาแบ่งครึ่งเอามาแบ่งครึ่งเพื่ออีเมลจะได้ซื้อง่ายใส่กล่องออกมาสร้อยออกมาตกกล่องละ290เท่านั้นเองเอามาเป็นเจ้าของได้เด้อแม่เด้อหวัดดีครับผมสยามไส้ครับอันพ่ออันโอเคเอาอันลูกไส้กำลังเว้าอันอยากมาสร้างสินค้าหรือว่าอยากมาเล่นเกมครับพ่อ
2: โอ้ยมาเล่นเกมอย
1: ู่
2: แล้วผมม
1: ี
2: ต
1: ัง
2: ค์เน
1: า
2: ะ
1: เอ้ยมันกัดจะว่าสะบักกวักถึงมองคันหมดแล้วกันมาย่ำนี่พ่อครับอืมแม่นเลยแล้วตอนนี้แม่นเลยพ่อแม่นเลย
2: พ่อฟังพยายามใส่ตั้งแต่มาเศร้าสถานีโทษจะเลยกับบทติดทักเทีย
1: ปันนั่นตีพ่อมันยาวนานปันนั่นตีกันได้คุยกับลูกกับเต่ามันยากปันนั่นตีพ่อ
2: โอ้ยากอะไรเพราะว่า
1: อ๋อไ
2: ปเน
1: ี่
2: ยไปเจอผู้โอเปอเรเตอร์ไง
1: โอเคโอเคเอาลูกเข้าใจอยู่เอาสิ
2: พ่อกระโต้ไปกินยาละสองกล่องละ
1: เถือกว่าละมันเถือกบอกกันว่าเถือกเนี่ยเอาแจกไปกระยันเราไปวี่ทิมนะก็สิบ่อยากแจกกันนะขันกินบ่ถึง
2: ไปวี่ทิมได้จังได๋พ่อกินแล้วจะขี้พ่อทาย30,000 40,000 จังออกแข็งขึ้นกันครับพี่ดิ
1: ครับพ่อ
2: ได้บ่ได้กินของเงินลูกไปทายทุกมือเลยปวดผ่านปวดผ่านเลย
1: โอ้ว่าสิบ่ซ้ำบีบ
2: บีบกระปุ่นขึ้นตัวว่าพุ่นละ
1: มักหวังนี้แล้วว่าพ่อจังเดียวเออเอาโอ้บ่เยี่ยมเอิกตัวเปียดมันตีพ่อออกจากของสวมมา
2: โอ้ทุกประเภทเลย
1: โอ้ลมมันลวงดีเนาะพ่อเนาะทายเป็นปกติเนาะ
2: ครับนอนเนี่ยมาขึ้นไงลุกเกิดขึ้นไม่เงียว42 43ไปนอนตัวปูปูโอ้คือเขาทาแต่วอนะ
1: โอ้โอ้ยโอ้ยขันวอจังซีเนี่ยแม่นนอนอยู่ในมุงกับปูขึ้นมาเอาให้กินเด้อขันว่าถือกับพ่อกับอันตาคักกันนี่ครับพ่อ
2: ถูกเมื่อล่าพ่อเมื่อนี่สิช็อกนิ้วล็อกเดี๋ยวนี้พ่อเจ็ดเข่า78แล้ว
1: ครับโอ้ว้ย
2: 78เมื่ออยากล็อกหน้าล็อกหลังท่านจะกินของโตมากนี่เบิดกล้องครึ่งแล้วนี
1: ่ครับพ่อ
2: เหลือกว่าประมาณหาช่องอะไรคือแรง
1: ครับ
2: ที่สอง
1: ครับพ่อ
2: รู้สึกว่านิ้วกันยืดออกมากกรรมบางทีมันก็บกบล็อกไปอย่างไรเด็กนี
1: ่โอ้ครับโอ้ยคนเจ็ดสิบแปดสิบเก้าลูกขึ้นสิได้บุญหลายแท้มาเอาคันนักสั้นนี่ลูกสิถามคำถามง่ายๆหาขอพ่ออีพ่อตอบได้เอาไปเลยกองนึงโอเคป่ะพ่อ
2: โอเคคร
1: ับโอ้ยได้ครับเอาคันนิ้วมันล็อกเอาซีซ่าเพราะว่าน้ำมันนวดของลูกน้ำมันนวดทับทิมสยามเนี่ยมันเป็นน้ำมันนวดสมุนไพร14ชนิดผมอยากให้พ่อเอาไปนวดน้ำลูกซีแถมให้ไปน้ำเด้อครับพ่อยับ
2: ขอบคุณมีคุณในไลน
1: ์มันจะคอยบ่ต้องไปพาบ่ได้มันล็อกมันจังแน่อีพ่อวิจิตรบ่ได้ฟังเบิ่งเสียงนี่แม่นบ่อยู่หนองบัวบ่อุดรเนี่ยดงอุดมดงอุดมที่พ่อแม่นบ่ครับโอ้แต่ก่อนนี่ลูกจัดรายการอยู่เสียงสามยอดตัวพ่อแต่ก่อนน่ะเสียงสามยอด
2: ฟังเพลงพวกโตเนี่ยหัวร้อยอยู่ตลอด
1: เออเก
2: ๋จัดเป็นหมอลำนี่นะ
1: เออตาวิจิตรของแท้เอาพ่อคำถามแรกถามหาคอนะพ่อตอบถึงลุยเลยเด้อคำถามแรกถามว่าแบ่งพันสีหยัง
2: แบ่งพันนั้นมันสิเป็นออกคล้ายๆม่วง
1: เออออกแบ่งพันได้พ่อแบ่งหาร้อยเด้อบ่เนี่ย
2: แบ่งหาร้อยมันก็เป็นออกกันม่วงเขียว
1: รู้ลึกเอ้าคันสมมุติเกิดเหตุด่วนเหตุไล่ทั่วเบือใดพ่อเหตุเดือดเหตุด่วนเหตุไล่ทั่วเบือใดเกิดไฟไหม้บ้านหรือว่าเกิดอุบัติเหตุจังเสียครับอันเอาอุบัติเหต
2: ุ
1: เกิดอุบัติเหตุอยู่กลางทางอีพ่อขับรถไปพ่อเสียนะทั่วเบือใด
2: 1669
1: แล้วโทษเบอร์ใดอีกเอาเกิดอุบัติเหตุตอนนี้มีคนบาดเจ็บอยู่ข้างทาง169แล้วโทษเบอร์ใดอีก
2: 191
1: โอเคผู้เฒ่าควรกินน้ำมื้อนึงเนี่ยจักอีพ่อน่ะ70กว่าเนี่ยมื้อละประมาณจักแก้วย่างหน่อยๆประมาณระวางจักแก้ว
2: ว่าพ่อบ่ได้คิดเป็นแก้วพ่อกินมื้อละ2ขวดใหญ
1: ่2ขวดใหญ่เอาตีไปประมาณจักแก้วเอาคร่าวๆพ่อ
2: แปดล
1: ิ
2: ตรขวด2ล
1: ิตรอ่ะโอเคเอา6ถึง8แก้วเด้อพ่อเด้อเอาลูกบอกไว้เอาถามต่อคำถามครับ
2: ใช่กระป๋องดูดกินนี่ตลอด
1: บึ้ยแน่นอนอีพ่อครับคำถามต่อมาของที่มันเป็นโซเดียม อาหารอะไรที่เป็นโซเดียมบ่หมอสำหรับคนที่มีความดันและการโรคไตเพราะว่าคนพวกนี้จะต้องควบคุมโซเดียมคืออาหารรสหยังข้าวหวานเค็มอีหยังเอ้าโอเคคำถามขอสุดท้ายพ่อพูดเท่านะครับอีพ่อใส่ฟันปลอมหรือว่าใส่
2: ปลอมพ่อใส่ฟันจริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้พ่อหมอก็มองหูจักกับสาวบันเสี่ยงเอาภาษากับอันนั้นยาที่ฟันไก่ซ้อนเริ่มน่ะม
1: ัน
2: แปลงกับพ่อมันค่อนเลยพ่อมันแปลงไม่อย่างปวดบ่อย่างแรกบ่เลิกบ่ถอนเลย
1: โอเคลูกสิถามพ่อคำถามสุดท้ายว่าฟันปลอมเราใส่ตอนกลางวันเวลานอนตอนกลางคืนควรทำอย่างไรคันพ่อตอบถึกรับกาแฟไปหนึ่งกองเลย
2: ห่วยพ่อคือว่ามีกระพันปลอมหลังธรรมดาพ่อสังเกตเขาดีหรอกว่าต้องการพูดเขาไปถอดแช่น้ำแช่แก้วไว
1: ้โอ้โหเจ๋วเลยถูกต้องโอ้พ่อเก่งเอา
2: พ่อสังเกตเขาว่า
1: ครับครับ
2: ถอดจะไปเรื่องนี้สิไปกินเขาเนี่ยก็จะถอดลงแช่น้ำแช่แก้วไว้ว่ะ
1: โอเคครับพ่อ
2: ม
1: ัน
2: แก้วไม่หายเพราะแต่เราเดินหาเขาอยู
1: ่ถูกต้องครับพ่อครับเอ้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าลูกจะค่อยสิไปหาผู้โชคดีไม่อีพ่อไปเขารอบแล้วเป็นนั่งถาลอกรับของกาแฟบังลาอยู่บ้านพร้อมน้ำมันนวดขวดนึงมองได้ที่นิ้วล็อกฟ้ามืดจังสิได้นวดได้ถูนะพ่อเนาะ
2: ครับขอบคุณหลายลูก
1: จ้าจ้าพ่อขอบคุณโอ้ขันกินดีคือจังอีพ่อว่าอีลีนี่หนึ่งทายง่ายที่พ่อว่าผมฟังเนาะพ่อเนาะเป็นบ่ครับหนึ่งทายง่ายสอง
2: อุปกรณ์เนี่ย 3-4 มื้อนะแข็งคือกันกับหินเนี่ยคือสิเบ่งออกได
1: ้เออ
2: เอามือเอามือกุบลูกเบาบุญบาปลูกแต่เอามือมันมาฆ่าอยู่หนตูนแล้วเอามือกดให้มันหน่อยแต่มันจะออกมา
1: บุ้ยอืมคักแค่ว่า
2: อืมป่านนี้มากินแค่ห้องโตเนี่ยรู้สึกว่าทายทุกมือเลย
1: นี่ละนี่ละมองลูกปรารถนาอยากให้พ่อเป็นครับพ่อครับอยากให้เป็นแบบนี้ละครับ
2: เพราะว่ามันพ่อกับเพื่อนญาติเป็น
1: ลิซี่หลวง
2: หมอเขาซองบนนี้หรอกว่าบนมีอย่าง
1: ครับพ่อ
2: เคยเป็นแผลท้ายเป็นเลือดแต่ในสมองเป็นแผลนิดหน่อยแต่บนมีลูกมะเร็งไม่มีอะไรไม่มีก็ยังดีใจอยู่หมอเขาบอก
1: ครับพ่อขันยักษ์สั้นกะขอให้คุณพ่อแข็งแรงผมอยากเห็นพ่อตอนอายุ120ปีแล้วโทรมาหาลูกกันนะสยามชัยพ่อยังอยู่เด้อล่ะเด้อบ่ไปง่ายหรอกผู้ใดใจฮ้อนให้เขาไปก้อนรถนะอยากให้ได้เว้าความนี่นะ
2: พ่อไปน้ำบานมูนี่เขาบอกใครกับเขาท่ายอายุเขาว่า60เนี่ย
1: อาเตี้ย
2: เขาพ่อโมเป็นคนน่ะพ่อโมเคร่งเครียดเนี่ยพ่ออยู่คนเดียว
1: อู้
2: อยู่กับโอ่งเนี่ย
1: คือจังเดียวไอ้พ่อสุดยอดเลย
2: เออนี่อย่างกับเปิดฟังเครื่องฟังกันอยากฟอนอยากนั่งฟอนนั่งเรียนอยู่นี่ให้ท่านคิดใจมันปลอดโปร่งแล้วมันจะพอเท่า
1: ถูกต้องครับพ่ออารมณ์อากาศอาหารและก็ออกกำลังกายพ่อครับลูกไส้ขออนุญาตปิดเบรกจะข้าวเดี๋ยวมาคุยกันใหม่เนาะพ่อเนาะขอบคุณเด้อพ่อครับ
2: คร
1: ับครับครับคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองพ่อผมให้ได้120ปี78ปีแล้วเฮ็ดบุญใหญ่แล้วสยามไส้ก็ได้แม่จ๋าชีวิตของคนเราทุกคนเกิดมาผ่านร้อนก็มาเยอะผ่านหนาวก็มาเยอะอีพ่อเว้าคติทำได้ดีแล้วบอกว่าอะไรที่ปล่อยวางได้ปล่อยอดีตผ่านมาแล้วอย่าไปคิดหามันอนาคตยังมาบ่ฮอดอย่าไปกังวลมันอยู่กับปัจจุบันฟังรายการลูกอย่างสบายใจแต่ถ้าหากท่านคือคิดว่าตัวเองคือหนูทดลองยากินกาแฟตัวนี้โอ้มันดีไว้หัวเข่าบอลันเอลอันบอคอนกัดนะครับเนาะสั่งไปกินคันผิดหวังมาหลายเที่ยแล้วโลกของเราครับแม่สั่งให้คนเฮานี่ได้ล่องผิดล่องถูกบ่มีผู้ใดดอกที่นะครับเนาะคันซื้อเลขถือสูงวัดโอ้ยมันกัดดีแล้วเนาะเฮาแต่อย่าเอาความพ่ายแพ้ในอดีตความผิดหวังในสิ่งที่ผ่านมาจนต้องปิดใจมาเปิดรับสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่จากกาแฟหอมคอฟฟี่พร้อมส่งตรงเริ่มต้นกล่องละ145บาทของแถมมากมายไพ่เซ่จากลูกไส้อีพอนุ่มสยามชัยแม่จะต้องเป็นผู้หญิงหลายมือไม่เป็นไรแม่พ่อจะต้องเป็นผู้ชายที่เคยถูกสาวหลอกมามากมายไม่ต้องกังวลท้ายที่สุดเราอาจจะต้องเจอเนื้อคู่สักวันสิริพรนำไพ่พงผู้หญิงหลายมือปิดเบรกลูกเต่ากลับมาชั่วโมงหน้าจ้ะแม่จ้าสัก ครู่เดียว043 009กด83ตัวรอสายท่านอยู่นะครับ

0: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
1: รู้ไหมข้อเข่าของเรารับน้ำหนักมากกว่า 3-5 เท่าของน้ำหนักตัวทุกครั้งที่เดินในข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนทำหน้าที่เหมือนเบาะช่วยลดแรงกระแทกและช่วยให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาคือกระดูกอ่อนสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและการใช้งานโดยเฉพาะคนที่นั่งนานน้ำหนักตัวเยอะหรือใช้งานซ้ำๆสัญญาณที่หลายคนเริ่มสังเกตได้เข่าลั่นลุกแล้วฝืดเดินนานแล้วรู้สึกตึงนี่อาจเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองในทางวิทยาศาสตร์กระดูกอ่อนมีคอลลาเจนไทป์ 2เป็นโครงสร้างสำคัญของข้อต่อเมื่อส่วนนี้เปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวอาจไม่ลื่นเหมือนเดิม
2: กาแฟหอมคอฟฟี่คอลลาเจนถูกพัฒนาให้เป็นกาแฟที่รวมพลังของการกระตุ้นความสดชื่นและเป็นประโยชน์ต่อข้อเข่าสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
3: ยุคข้าวยากหมากแพงเงินในกระเป๋าเล็กลงแต่ภาระร่างกายกลับใหญ่ขึ้นจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมาบำรุงเข่าบำรุงผิวทีไรก็ต้องถอนหายใจเพราะเสียดายเงินแต่จะปล่อยให้ร่างกายพังปวดแข้งปวดขาผิวพรรณเหี่ยวแห้งไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรือหยุดเครียดเถอะนะวันนี้เรามีกองหนุนชั้นดีพร้อมคอฟฟี่กาแฟที่เข้าใจหัวอกคนไทยในยุคประหยัดกล่องละ100กว่าบาทแต่คุณประโยชน์อัดแน่นทั้งคอลลาเจนใบหม่อนแปะกล้วยพร้อมส้มแขกถั่วขาวและไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888043-009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
4: เสียงก๊อบแก๊บของข้อเข่าลุกก็โอยนั่งก็โอยคุณคิดว่าปวดเข่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนอายุ50ปีใช่ไหมเปล่าเลยความจริงที่น่ากลัวคืออาการปวดเสียงก๊อบแก๊บหรือความฝืดเวลาพับงอหรือเดินคือสัญญาณที่บอกคุณว่าข้อและกระดูกของคุณกำลังเสื่อมลงวันนี้คุณอาจยังเดินไหวแต่ถ้าคุณนิ่งนอนใจปล่อยไว้วันหนึ่งการลุกนั่งเดินขึ้นบันไดหรือแม้แต่ก้าวสั้นๆอาจกลายเป็นเรื่องยากย้ำนะทุกคนสิ่งที่เกิดกับคุณเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายสร้างมวลกระดูกได้น้อยลงขณะที่การสลายเกิดขึ้นมากขึ้นหากไม่ดูแลก็อาจเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาข้อและกระดูกในอนาคตอย่ารอจนการเดินกลายเป็นภาระขอแนะนำกาแฟฮอมคอฟฟี่กาแฟคอลลาเจนที่ช่วยเติมความสดชื่นในทุกเช้าช่วยให้คุณกล้าเดินและปลุกความกระชุ่มกระชวยในตัวคุณหมั่นเดินหมั่นขยับตัวกว่าทุกวันและยังมีคอลลาเจนชนิดที่2และสารอาหารสำคัญเพื่อช่วยดูแลสุขภาพข้อต่อไปพร้อมๆกันรีบหันมาดูแลตัวเอง

พื่อให้ก้าวเดินได้อย่างมั่นใจในวันข้างหน้าโทรด่วนวันนี้โปรดีๆรอคุณอยู่นะโทรเลย043-009-888 043-009-833ตัวนะทุกคน

0: ล่ะพ่อแม่เอ้ยล่ะเพิ่นว่าดึกดึกคอนหัวลมวอนพัดยอดไผเบิ่งใบบงไม้ไหลลมมาพัดยอดปิ่นใบกล้วยก็อวยหางเพื่อนผู้สาวมีห่างความเล่นเบาก็มีเนาะฟังเสียงจ่อละแจ๋วหูซื่นแซวสมสู่เสียงผู้สาวหัวสู่สมเสยพอห่างนุ่มเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งพองหัวพองหนุ่มเข็นฝ่ายแกงแต่ไหนฟังยีลมพัดใหม่ใบไผ่โบกวีโบฟังยีลมพัดใหม่ใบพ่อโบกวีเวกลมพัดใบใหม่กล้วยใบจันกะปิลเพียงเด็กมาฟังเสียงเขาขันค้อนขาละเวกโอ้ยเสียงนกเขาฟังแล้วกะซึ้งใจอันนี้ละเพิ่งมาใกล้สีแจ้งเสียงไก่มันขันห้วยหงสัจจากระชัวแซวยำเศร้าเลี้ยวไปดูทั้งป่าดาวเดือนมันกระอวยน้ำหมอกย่อยพมพื้นผัดแห้งหนาวละเพิ่งมาลูกแต่เศร้าผู้เฒ่านั่งผิงไฟเสียงตีมองแม่นผู้สาวตำเผาจอแจ๋วเบาคนห้องความตื่นปกเปียกเสียงผู้เฒ่ากลางบ้านละหันฟื้นพามเสียงคนเบาจอแจ๊สิไปโขกุมมีมเสียงผู้เฒ่ากลางบ้านละดา
1: ล
0: า
1: สวยละ
0: ฟังเสียงจันโทแจ้งเสียงคนนั้นเมลไกเป่งปังเสียงถอกน้ำเทจนแสงขินพุ่งพามเสียงคนเบาโสกันแนมตื่นปกเป็ดเสียงฟันฟื้นผู้เฒ่าลูกแต่เศร้าหงเข่าแห้งบ่ทันเนื่องนั้นตีกันให้ย้ำนอนตื่นขึ้นไปผู้ใดหิวเด็กน้อย

ันนี้บันบนทายสิลาจากกันไปสิได้ไหลคนทางห่างกันคนกรรมล่ำลงแล้วผามล่ำเป็นจังปางหนทั้งเมื่อแดดแห้งหอนดอนคันกะบ่มีบุญหักแล้วจังสี่มิตรสิริบ่เห็นกันอยู่กันไปไผมันจมในเด้อบัดเพื่อบ้านมันมีงานที่น่าจังเห็นกันอีกเชื่อไหมไปเห็นกันไก่เบ้าถามโซว่าข้าวข้าวสาวสำหน่วยขึ้นไม่มาฟังลำบัดกลับเมื่อหิวนอนตื่นสวยบ่ทันเขาฟังแต่เสียงพุ่มพ่อเบ้าเป็นเสียงแม่จมลุกขึ้นมาหน้าบ่ล่างทางเขาไก่แห้งเหลืองนกกี่เปลืองลงกินเขาอยู่หัวหน้าเขาดอล้นดอกพิมานสุกอยู่ต้นสิไปลาบนจังใดเขาดอเก็บเกี่ยวไว้เขาใหญ่ผัดสุกน้ำเดี๋ยวฟังเว้นมาเกี่ยวเก็บเอาไว้มาเต็มที่ผู้หน้ากวงมาเสียดายเขาสิขอบกิ้มปิ้มแดดแห้งห่อนหน้าเขาก็แห้งคู่มารู้ตนผู้หน้าหน่อยแดงคอยฟ้อยแดดแห้งไรป้าเป็นเขาบ้ากล้าขันแก้มหยา

0: โอ้ยป้าครับเจ็บเข่าขนาดนี้ป้ายังสิทนอยู่บ่ครับป้าคิดว่ากระดูกคอเข่าของป้ามันจะงอกได้เองบ
1: ่ก็บ่ฮู้สิเฮ็ดจังไดหมอก็บอกให้กินยาแล้วก็พักผ่อนกินยาแก้ปวดแล้วกันแล้วก็บ่ไปหน้ามาหลังแต่ละมื้อนั่งจุกจโลจักสิเฮ็ดจังได
0: โอ้ยสร้างคิดได้เนาะยาแก้ปวดว่ะทีโอ้ยป้าก็ได้เนาะเจ้าคิดว่าหัวเข่าเจ้าแอวเจ้าเป็นกะละมังซอดหลังข้าหัวล่อปะล่อยาซั่นบ่ของกูนี่คันมันได้ซึกมันได้สุดมันไปเลยได้ป้า
1: อันใดที่เขาว่าดีอันใดที่เขาว่าใครป้าก็ลองกินมาเบิดแล้วสุดท้ายก็คือเก่า
0: ป้าครับป้าดูแลเจ้าของแบบผ่านๆมันบ่พอดอกครับซ้ำเอาน้ำขวดไปดับไฟป้ามันสิเกิดผลได้จังไดตั้งใจดีๆเอากาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนที่มีคอลลาเจนไททูและสารสกัดเกี่ยวแก้กับคอเข่าเส้นเอ็นไปลองเบิ่งได้แล้วครับป้ากาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนกาแฟที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนเอานี่เอาไปกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนโปรโมชั่นฉ่ำๆสั่ง4กล่องเพียง580บาทเท่านั้นเลิกล่องผิดล่องถูกแล้วจัดเอาสารอาหารที่ตรงจุดได้เวลาปฏิวัติเจ้าของหยุดทนเลิกทรมานบ่เป็นภาระลูกหลานในอนาคตโทรเลย043 0 0 9 8 8 8กด043 0 0 9 8 3โตเด้อพี่น้อง

0: อิ่มบุญอิ่มใจสุขภาพดีตลอด3เดือนกับโปรเข้าพรรษาสุดคุ้มไม่อยากสั่งบ่อยจัดทีเดียวจบกาแฟหอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนจัดชวนคุณมาดูแลสุขภาพต่อเนื่องตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยเซ็ตเข้าพรรษา3เดือนสิ่งที่คุณจะได้รับทานยาวๆ90วันกาแฟหอมคอฟฟี่9กล่องกล่องละ10ซองฟรีที่1กาแฟหอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนจัดเพิ่มให้อีก1กล่องใหญ่มูลค่า145บาทฟรีที่2น้ำมันนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยฟินๆ1ขวดฟรีที่3สบู่สมุนไพรกลิ่นกายหอมติดทนนาน1ก้อนจ่ายครั้งเดียวได้การดูแลต่อเนื่อง3เดือนแถมได้ของแถมเพียบคุ้มขนาดนี้รอไม่ได้แล้วนะสั่งเลยครับโทร043-009-888 089-422-4444นะทุกคน
1: นุ่มสยามใช่สนใจสั่งซื้อสินค้าโทรออเดอร์พี่น้อง089-422-4444 089-422-4444เด้อครับพี่น้อง
2: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

ละแก้มเมื่อแก้มปลาแก้มน้องปลาได้ยินเขาซานี่ว่าหมอลำดีมีวิธีชอบกดเมืองอุบลเขาซาลือคือหมอลำบุญเพลงเจ้าบ่เก่งบ่กลัวบ่ย่านผัวของไผมีแต่ไงเขาใส่

ังจอยจอยอย่าผัวลอยให้เอาเหล่าสามทับเอาลาบงัวมากับกินแกมขัดแน่ย่านแกหลงอีแม่ออกเป็นพิงพิงอย่าเอ็นตึงให้เอาสาวขึ้นไม่แน่บักตุ่มพร้อมไข่ปั่นถ่ายความมึนย่านแกเกิดกำมึนลื่นตึนลื่นตึนอย่าไข่ขึ้นให้เอาน้ำมาหดอย่าแก้ตดให้เอามากสมปล่อยจังเอาเมียงลงอ้อยบักกะทิ้งลองห้องอย่างกับบ้านเสียงของเป็นข้องอดหลอดอย่าขี้ยอดให้กินน้ำสะแดงอย่าตาแดงให้เอามากพริกหน่อยหยิบมาใส่จัดหน่อยสิ

0: ดมีคุณตุนโอ้ขี้ฝอยมาหยัดให้มันแน่นอัดตัดดากสวดผู้รู้สมพ่อควรชวนนายไว้ก่อนเท่านั้น
1: ฟังอีพ่อเขียนด่าเราละเว้าโอ้กันแสดงว่าสมัยตะกี้นี่การใส่ยานี่แม่เพิ่นสิเอาประโยชน์ของยาจาก1ฮาก2แก่น3ใบ4ดอก5ผลนะครับเนาะแล้วก็ถือว่าพวกกระดูกสัตว์กระแมนได้เนาะแม่เนาะเอออันนี้เอามาฝนท่าจังซี่นะเออเอามาต้มกินเอามาพอกหรือว่าเอามาอบจะคือจังอีแม่สมัยนี้เพิ่นไปอบสมุนไพรนั่นล่ะนี่คือตำราผู้เฒ่าโบราณแล้วผมว่าสิ่งที่ได้อีหลีเนี่ยแม่มันจะอยู่แถวนี้ล่ะมาเลเซียอินโดนีเซียไทยฟิลิปปินเนี่ยพวกนี้ได้เพราะว่ามันอยู่เขาเรียกว่าภาษาผู้มีศาสตร์นี่เขาเรียกว่าพื้นที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมันจะมีสมุนไพรหลายนะครับแม่พอคิดตรงนี้แล้วผมเลยคิดว่าโอ้จริงๆแล้วนี่บ้านเฮาเมืองเฮาเวลาปวดแข้งปวดขาเบาหวานความดันไขมัน
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
5: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
6: มันมาอีกแล
7: ้
6: ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
9: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ก็เธอถึงสวยสวยใสแต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
11: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
12: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
13: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยแน่เด
2: ้ออยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ม่สันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
2: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทอง ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับเรากลับมาดูแลกันที่นี่ครับทุกบ่ายวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาครับฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆไปด้วยกันครับเรากลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวนะทุกวันนี้เราจะทักทายกัน2ช่วงเวลาครับช่วงเช้า9นาฬิกาจนถึง10นาฬิกาส่วนชั่วโมงบ่ายหลังมื้อเที่ยงแบบนี้13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาก็จะมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยเริ่มต้นที่ตุ้มโฮมอุดรออนซอนพืชสวนโลกเช่นเคยครับเพลงแรกที่จะเปิดเพื่อต้อนรับงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีครับ1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปส่วนเพลงลูกทุ่งนะชั่วโมงบ่ายเรายังคงเดินหน้ากันต่อไปครับมีงานเพราะๆเปิดให้ได้ฟังกันด้วยไปฟังงานจากพุ่มพวงดวงจันทร์ครับคนดังลืมหลังควายแล้วก็งานจากสิรินทานิยากรครับจะขอก็รีบขอครับ

สำหรับในชั่วโมงบ่ายคุณผู้ฟังครับเราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองอยู่แล้วก็ดูแลกับเราตลอด1ชั่วโมงที่นี่เดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้นะครับแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงก่อนครับมีงานจากไอดินอภินันท์มาเปิดให้ได้ฟังกันอ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงแล้วก็เบียร์พร้อมพงกับเพลงแค่อ้ายหวั่น2เพลงครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

จบไปนะครับงานจากเบียร์พร้อมพงกับเพลงแค่ไอวันคุณฟังครับชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 ย้ำหมายเลขโทรศัพท์ครับอยากจะเพิ่มเติมเพลงก็0885719422นาทีผมยุนเฉยเรอครับคุณฟังที่จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมาที่นี่ที่เดียวครบจบกันเลยนะฮะที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูเบต้าบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์หลังรถโทรศัพท์สอบถามเราได้ครับ0933916644 0982692530และ0842479394อย่าลืมนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างฟังเพลงกันต่อครับเลือกเอางานของฝนธนสุนทรเพลงนี้ขี้เหล่โดนรักครับ

ต้องฮักให้สุดใจครับนั่นคืองานจากเสียงร้องของป๊อปปี้นั่นเองนะฮะเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับเราที่นี่ 98.25 ชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งเราได้รับการสนับสนุนแล้วก็ดูแลไปพร้อมกับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครบคันแน่นอนครับคุณจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ผิดหวังครับเราจำหน่ายทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ครับขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเราได้ครับ0933916644 0982692530และ0842479394อย่าลืมนะครับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างมีงานจากพรศักดิ์ส่องแสงมาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับเพลงนี้มีเมียเด็กครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

ท้ายชั่วโมงคุณผู้ฟังครับขอบคุณสำหรับการติดตามในชั่วโมงของผมด้วยกันแล้วกันนะครับฟังเพลงลูกทุ่งแบบนี้เป็นประจำทุกวันเลยนะ 13:00 นไปจนถึง 14:00 นที่นี่ 98.25 ครับขอบคุณร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งครับส่งท้ายที่คู่แฝด OA 2คนสีใดบอแล้วก็งานจัดแต่งกว่านัทรดากับเพลงคบไปเดาไปครับหมดเพลงหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่อย่าไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ซอยซอยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
11: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
12: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยวัยสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: สาธุค่อยลูกสากรวยคักรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: โอโมซันชายหอมแดดทุกกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
2: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
6: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
7: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
8: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
9: บุญบังไฟ
10: เรียนต
9: ัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: แน่นโอ้ไปตะแน่นหน่อยเถอะนะอมแขนของอายนั้นมีไออุ่นบ่เคยได้ให้ผู้เบากอดจักเทื่อดอกมีแต่กอดพ่อกอดแม่กอดแม่ตุนกอดพ่อวี่นี่ล่ะกอดอีแม่วันนี่ล่ะกอดอีพ่อซักนี่ล่ะหันกอดผู้อื่นมันเสียหาเสียสิบหันกอดพ่อกอดแม่เจ้าของมันบ่เสียมันมีแต่ได้กับได้ได้ดีก็ได้เนาะผลงานเพลงมวนๆตามคำขอจากแม่ตุนแนะนำกับสู่รายการมาตอนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งคนหักสุขภาพสาวสกลนางเว้านางจากกับพี่กับน้องในชั่วโมงที่2อยู่ทางสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฝั่งโขง FM 103.0 อยู่ทางบ้านพันพาวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายลิงรายการออกอากาศสดๆทางสถานีวิทยุน้ำผึ้งเรดิโอ FM 101.0 อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครลิงและการสดไปที่สถานีวิทยุทองทินไทยบันดุง FM 98.25 คลื่นของเฮียตีร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวและก็ลิงและการสดไปที่สถานีวิทยุพิลารักเจริญ FM 106.50 อยู่ทางบ้านบงตำบลสีกายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายลิงและการสดไปที่สถานีวิทยุกิตติศักดิ์เรดิโอ FM 100.50 อำเภอคำตระกาจังหวัดสกลนครและก็ยังลิงรายการสดๆไปที่สถานีวิทยุที่กาเรดิโอ FM 101.0 อยู่ทางตำบลช่องเมกอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับผู้ใดที่เป็นพาร์ทเนอร์ใหม่เป็นผู้ที่เข้าร่วมธุรกิจใหม่เฮาก็ยังจัดโปรโมชั่นให้เพื่อไปเผยแพร่สินค้าผลิตภัณฑ์ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฮู้จักได้ซื้ออยู่ซื้อกินสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ DJ สถานีวิทยุที่พี่น้องกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรืออยากโทรตรงมาหาสาวสกลอยากซออยากถามโทรมายินดีรับสาย020-5185-2345 020-5185-2345 และก็0621798555รับสายผู้สาวอ้ายก่อนสบายดีสรจนาที่รัก
1: จ้าวันดีจ้าที่รักคิดถึงคิดถึงนะคะ
0: คิดถึงเช่นกันค่ะ
1: จ้าขอเพลงแม่จ้า
0: อ่ะขอมาเลย
1: จ้าสิขอเพลงสิทาเด้อจ้าไอ้สายชน
0: หือคักเนาะเสืออุ๊กเสืออุ๋ยคักเนาะ
1: จ้าเพิ่นไป2อาทิตย์ป่ะจ้า
0: เอ้ยนั่นล่ะมันเป็นโอกาสของสาวสกลสิได้จีบเอาสาวรถจะหน้าคักๆให้เราไปรดน้ำยอกอกสาวสกลนั่น
1: จ้าสิขอเพลงสิทาเด้อไอ้สายชนเด้อ
0: โอ้ยเนาะจะเป็นสะอ่อนเสียงหัวเด้
1: จ้าขอฝากไอ้น้ำซวงพี่สาวอมิตาเจออนสาวบันเกินสาวเพชรมณีสาวอ้อยในเด้อจ้าจ้าลืมไม่ได้ก็พิเศษพิเศษก็ที่รักหน้าไมคนสวยๆเสียงหวานๆนี่ล่ะจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะนี่คือแรงใจจากสาวรจจนาอยู่ทางพังโคนสกลนครเมื่อวานนี่ชั่วโมงแรกพี่น้องทางสกลโทรลังเข่าลังเข่าพี่น้องทางสปป.ลาวโทรเข่าบ่ได้มื้อนี้พี่น้องทางสปป.ลาวแย่งซิงได้มื้อนี้หั่นน่ะเนาะพี่น้องทางสกลเลยเงียบอิ่มซิมเวลาโทรนี่ต้องโทรติดติดติดติดกันเลยเด้จากสิได้โทรติดหัดบ่มีความพยายามเข้ารายการบ่ได้เด้อต้องขอขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ใจจดใจจ่ออยู่กับวิทยุใจจดใจจ่ออยู่กับโทรศัพท์หลายคนเข้ากระหอดบ่ได้กินอยากอยู่อยากกินสินค้าผลิตภัณฑ์อันใดสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านดุงอีเมจจอนเป็นจังไดเนาะอีเมจจอนอีเมร่วงก็สามารถไปซื้อกาแฟดีเจบ่าวเส้นร้อยข้อเรราพักเม็ด NB ลูทินาได้เด้ออยู่ร้านเฮียตีร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวมีสินค้าผลิตภัณฑ์ของเฮาจำหน่ายขายอยู่หม่องหันและก็ร่วมไปถึงร้านของคุณหมอเย้าก็มีข้อเรราพักเม็ดมีกาแฟดีเจบ่าวเส้นร้อยและก็มี NB ลูทินาขายอยู่ห้านหมอเย้าส่วนสกลนครนี่ติดต่อพ่อเขยร้อยนึงก็ได้คุณพ่อสุบินบุญพูน0965249963แล้วก็มีเจ้นาง ที่บ้านขาย NB ลูทิน่ามีเจซิลที่บ้านขาย NB ลูทิน่ากาแฟพร้อมคอเลล่าน้ำและก็มีคุณแม่นวลละหงกัลยาวงศ์มีแม่ใหม่ประภาสีทั้งบ้านเสาขวัญเอ้าใกล้มองได้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้อยู่มองหันอยากให้ได้อยู่ได้กินกันสุขุสุคนเพราะว่าตอนนี้เป็นสินค้าขายดีที่สปป.ลาวและภาคใต้เพิ่นสั่งจองคอเรล่าเข้ามา800กระปุกแต่ยังบ่ทันได้ให้ยานมันเบิดก่อนสิ้นเดือนพฤศจิมื้อกี้นี่ลงไปรับเอากาแฟ NB ลูทีน่าไปมัดจำเงินเพื่อที่จะผลิตคอเรล่าล็อตใหม่เอามาให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ได้กินตอนนี้บ่สามารถที่จะเอาลงภาคใต้ไปเลย800กระปุกเพราะว่าสินค้าใกล้สิเบิดเหลือบ่พอ600กระปุกค่อยขายเด้อพี่ยอดชายเด้อบ่ต้องรีบร้อนค่อยๆไปเทื่อละ100กระปุก100กระปุก100กระปุกคันส่งไปไต่เทื่อเดียวแล้วพี่น้องทั้งสัวปอๆเล่าสิได้กินย่างฝ้ากินเด้อพี่น้องเอ้ย แบ่งกันจนตัวเนาะไอ้สั่งจองเลยนะ800กระปุกว่าซั่นว่าบ่ได้มันเหลือ600 700นึงแม่พี่น้องทั้งสปป.ลาวกสิขาดแล้วละสิมาจ่องเอาผู้เดียววันนี้แม่ย่านสินค้าบ่พอฮอดสิ้นเดือนพฤศจิกาพี่น้องสิได้กินสินค้าล็อตใหม่สดๆใหม่ๆเนาะมารับสายหน้าใหม่อาทิตย์ออด
2: ดอกให้สบายดีกาสกล
0: เป็นจังไดไปตรวจหมอหั่นน่ะ
2: สิได้ฟังอย่าบ่นี่เนาะ
0: เพลงนี่ได้ขอมาก่อน
2: อันขอร้องมันเนาะเอาเพลงอันนั้นไกลเกินฝันเลย
0: ไกลเกินฝันเปิดแล้ว
2: เปิดท้ายห้องบ่ปกปอบเปิดท้ายห้องนะ
0: โอ้เมื่อกี้นี่ไกลเกินฮักเนาะ
2: ไกลเกินฮักของพี่จะฟังอันมอบให้อันพิเศษที่เสียเราลงต่างไก่สาเทศพันยองค่าเด้อ
0: เจ้า
2: ฉันจะมอบให้ในวันที่รถสายเหนือนะครับเป็นร้านเคยนะในวันเด้อมีหลากหลายคน
0: โอ้ยกะจังว่าอยากไปเป็นลูกเคยเพิ่นหั่นล่ะนี่ก็ได
2: ้และการพิเศษตาตะกอนฮอดเด้อทุกอย่างทุกสายพี่น้องไทยพี่น้องลาวเอ้ยสบายดี
0: สบายดีขอบคุณสำหรับไอทิศออดไกลเกินฝันคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่แถวๆบ้านดงนาทองเด้ออยากอยู่อยากกินสินค้าผลิตภัณฑ์ตอนนี้คุณแม่วันบอกว่าแม่อยากเป็นตัวแทนขายลูกเพราะว่าปกติสั่งสินค้าโปรมาได้อยู่ได้กินพร้อมแม่อยากขายสร้อยลูกนำเพราะว่าปกติคุณพ่อวีนี่เพิ่นบ่ได้เป็นตัวแทนขายเด้เพิ่นไปหาเลาะร้านท่าที่อยากเอาสินค้าบ่าวสักหน่อยสาวสกลลงไปจำหน่ายเพิ่นไปหาติดต่อร้านมองนั่นมองนี่ก็เลยว่าเอ้าคือบ่อนเป็นตัวแทนจำหน่ายขายน้ำต้นทุนก็เอาไว้ต่อกำไรก็กินได้แม่มื้อนี้เพิ่นตัดสินใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผู้ใดอยากอยู่อยากกินสินค้าผลิตภัณฑ์ของบ่าวสักหน่อยแถวๆบ้านดงนาทองหอม4เข้าทางประกันภัยโทรหาอีแม่วันพ่อวีเด้อเจ้า030-551-4756 030-551-4756ขอความร่วมมือว่าโทรไปให้สั่งซื้อสินค้าสอบถามรายละเอียดอย่าโทรไปเล่นไปลมซื้อๆเด้อเจ้าเด้อสบายดีพ่อสอนบางเวียง
3: โดยขอพังล่ำนั่นเด้อ
0: เอาก่อนใดพ่อ
3: สาวจันกังโก
0: ได้เลย
3: ฝากให้ทุกเสียงทุกสายเด้อ
0: เจ้า
3: สาวอันสามีนครหลวงเด้อสาวส้มปอน้อยแล้วก็สาวแพ่งลำแก้วเด้อ
0: เจ้า
3: แล้วก็ไอ้หนองเงียงแล้วก็แม่วอนาตาเด้อพิเศษสาวหน้าใหม่คนงามเด้อ
0: เจ้า
3: ขอบใจสบายดี
0: สบายดีขอบคุณสำหรับพ่อสอนบางเวียงแล้วตอนนี้ฝากความคืนฮอดคิดถึงหาสำหรับคุณเพชรทูลพี่ทูลที่หูจักกันมาหลายปีอยู่ดีๆมือหนึ่งไปย่างอยู่ในตลาดท่าเสด็จคุณพ่อคุณแม่เอ้ยป่านพระเอกนางเอกพ่อกันจำกันได้เสยเนาะบ่เห็นกันเกือบ20ปีมื้อนี้ทักเขามาบอกว่าคิดฮอดน้องสาวเด้อกำลังนั่งรถไปอยู่ฟังรายการไปพร้อมเดี๋ยวสิฝากเพลงม่วนๆให้เด้อพี่ทูลคนสวยเด้อสบายดี
4: สบายดีท่านสุข
0: เจ้า
4: ขอความจริงเด้อ
0: ขอมาเลยไอ้แต่ว่าคิวเพลงเต็มเด
4: ้คอยฮักคนบ้านไกล
0: คอยฮักคนบ้านไกล
4: ฝากเด้อ
0: ฝากเลย
4: พี่ทอดแม่วอนแม่แจงหมออ้อยสามอยแม่ขมคงสามบ้านจนนิ่มน้องขายไม้สดสด มึงคู่ได้เด้อ
0: เจ้า
4: เป็นบุญตวงบาไซโซนตะเป็ดมานี้แต่ต้มกว่าน้อยมึงก็เงินอูลาบข่าวได้เด้อ
0: เจ้า
4: เสียงดีใจส่งของเราใส่พบใจสบายดี
0: สบายดีนี่คือแรงใจจากไอ้หนุ่มหนองเนียงคิวเพลงอาจจะเต็มเด้ออ้ายเด้อพี่น้องก็โทรศัพท์เข้ามาพอได้เว้าได้รวมกันคันเพลงที่ขอมาบ่ได้ฟังอย่าเครียดอย่าข่มน้องนุ่งเด้อเจ้าเด้ออย่าลืมฟังรายการนี้อยากให้รายการนี้อยู่กับพี่กับน้องไปโดนๆซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์สร้อยกันถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ซื้อไปได้อยู่ได้กินได้สุขภาพผู้เอาไปค้าไปขายก็มีรายได้เติมกันเด้อบ่ว่าจะเป็นคอเรราพักเม็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดีท็อกซ์ลำท้องลำไส้ผู้ใดที่ขับถ่ายยากๆผู้ใดที่มึนชาปวดตึงหรือว่าผู้ใดที่เป็นกดไหลย้อนฤทธิ์สีดวงลองซื้ออยู่ซื้อกินลองเบิ่งคอเรราพักเม็ดเป็นพืชเป็นสมุนไพรปลูกแบบออร์แกนิกบ่มีสารผิดเจือปนวัตถุดิบของเฮาสั่งจากต่างประเทศแต่เอามาผลิตที่โรงงานนิวทิเลอยู่ทางลำลูกกาคลองหาเจ้าหันผู้ใดที่อยากอยู่อยากกินลองเบิงทดลองเบิงบ่ต้องถามสาวสกลว่ากินกระปุกหนึ่งแล้วเศร้าบ่ตอบบ่ได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเฮาเป็นอาหารเสริมบ่แม่นยารักษาโรคได้นี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบที่สำคัญนั่นก็คือคอเรราวิสกาสอัลฟันฟาเลซิทินวิตามินอีโคเอนไซม์คิวเทนกดอัลฟาไลโปอิกและกระดามันรำเข่าวิธีการรับประทานสิยำก็ได้สิกรื่นก็ได้หรือสิเจาะเม็ดของคอเรราบีบผสมน้ำก็ได้วิธีการเจาะอาจจะยากลำบากสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเวลามันถึกอากาศเย็นๆจักหน่อยเปลือกมันสิแข็งเปลือกมันนี่เห็ดมาจากน้ำมันรำเข่าเลซิทินคันมันเจออากาศห้อนๆก็บ่อย่างมันถึกอากาศห้อนเด้มันสิเสื่อมคุณภาพมันคือผักสดๆนี่คันมันเจออากาศห้อนๆผักมันก็สิเหี่ยวเสื่อมคุณภาพมันบ่คันเจออากาศห้อนๆคือมื้อนี้นี่ยัดใส่ซ่องผักตู้เย็นฮะนะซ่องใต้สุดนั่นน่ะยัดใส่ไปเลยเอาเบิดกระปุกก็ใส่เข้าไปเพราะว่ามันเป็นพืชเป็นสมุนไพรมันหมักอากาศอุณหภูมิหั่นประมาณ25องศาหั่นผู้ใดที่จะเจาะเม็ดของคอเรราบีบผสมน้ำขั้นตอนนี้สาวสกลสีเว้ารายละเอียดให้ฟังหลายคนโทรสอบถามเขามาบอกว่าจะเป็นคุณแม่ทางนายูงแน่หรือว่าจะเป็นพี่เบาไซไทยทงเด้อตัวแทนจำหน่ายตอนนี้กำลังขายดิบขายดีพี่เบาไซไทยทงอยู่ทางสปป.ลาวหลายผู้หลายคนบอกว่าเฮ็ดจังไดน้อเป็นไตนี่กินจังไดเจาะเม็ดของคอเรราบีบผสมน้ำวิธีเฮ็ดจังไดเว้ารายละเอียดให้ฟังแน่ได้น้ำมาขวดนึงน้ำนี่เป็นน้ำขวดละ600มิลลิลิตรขันอยู่ทางฝั่งไทยกับประมาณ7บาท8บาทเอาน้ำปกติเด้อบ่แม่นน้ำเย็นบ่แม่นน้ำร้อนเด้อเจ้าเปิดฝาออกเทออกลิ้นออกจักน้อยนึงซ้ำขอมือนึงนี่ล่ะพอให้มีช่องว่างจักเล็กน้อยหลังจากนั้นนำเม็ดของคอเรราออกมา1เม็ดเอาไม้จิ้มฟันเจาะเข้าไปข่วนเข้าไปมืนตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยจักหน่อยเด้คันผู้เฒ่าเฮ็ดหรือว่าผู้สูงอายุเฮ็ดก็สิยากให้ลูกให้หลานเฮ็ดให้มันก็สิมื้นตุ้ยลุยตุ้ยลุยเฮ็ดยากเนี่ยจักหน่อยเพราะว่ามันเป็นแคปซูลถ้างั้นมันสิห่อหุ้มเอาคลอโรฟิลสดๆข้างในไว้บ่ได้คันเพชรมันเปลือกอ่อนๆหั่นน่ะมันสิแตกยายกันไปมันบ่ล่ะเปลือกมันต้องแข็งเนี่ยจักหน่อยพอข่วนเข้าไปเจาะเข้าไปข่วนข่วนข่วนแล้วบีบเม็ดของคอเลล่าลงไปในขวดน้ำปิดฝาให้สนิทเขย่าเขย่าเขย่าเขย่าน้ำมันสิออกมาเป็นสีเขียวเข้มจนซองบอซอดเป็นน้ำคลอโรฟิลสิกินแบบนั้นเลยก็ได้หรือสิเยาะน้ำผึ้งลงไปจักน้อยพอให้กินหอมน้ำผึ้งตีด่างจักหน่อยกินง่ายคันกินบ่เบิดเฮ็ดจังได๋ซะสกลแซ่ตู้เย็นไว้สามารถกินได้7มื้อคันเจาะผสมน้ำแบบนี้แต่คันอยู่ในกระปุกสิสามารถเก็บรักษาไว้ถึง2ปีคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดที่เป็นไตสามารถรับประทานวิธีการเจาะเม็ดของคอเรราบีบผสมน้ำตามที่สาวสกลบอกไปในเบื้องต้น1กระปุกบรรจุ60แคปซูลในราคากระปุกละ990บาทหันพี่น้องทั้งสปป.ลาวรวมทรงแล้วก็อยู่ประมาณกระปุกละ 1,050 บาทถ ทางสปป.ลาวติดต่อ CEO ใหญ่พี่เอมมี่พี่สมิธ02055887656 02055887656ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางฝั่งไทยสามารถโทรตรงมาหาสาวสกลรับออเดอร์รับสายจากพี่น้องกสิส่งต่อให้ตัวแทนจำหน่ายให้มาสอบมาถามสาวสกลสกอนเดอร์0621798555จดทันบอเอาเตรียมเกี้ยเตรียมปากกาเตรียมดินสอเตรียมขี้ทานไฟจดไว้ในฝาเถียงก็ได้ตัวแล่นขึ้นมาแล่นขึ้นมาจดเด้อเบอร์สาวสกลเด้อ0621798555เอ้าเว้าเบิดเปียกเบิดเมือกแล้วล่ะส่งผลงานเพลงให้ฟังสกอนจากไอ้วันไส้สมสุขยอมเจ็บเพราะรักผลงานเพลงนี้จากไอ้น้ำซวงขอมาฝากเป็นพิเศษสำหรับคุณพ่อช่วยแมรี่ทาเดือหอม8และก็ฝากให้แม่ตุ้นั่งทาบหลวงไต่หอม2ฝากเป็นพิเศษสำหรับคุณพ่อดวงค่ำฝากเป็นพิเศษสำหรับไอ้สายส้นฟังน้ำกันมวนมวนมวนมวน

ลงมวนๆให้พี่น้องได้ฟังกันจากจิมมี่สิทธิพลและกับดวงดาวน้อยแดนสวรรค์นี่คือแค่ใจผู้สาวเก่าฝากตอนเป็นความม่วนความซื่นความสุขใจสบายใจพี่น้องติดตามรับฟังช่วงของรายการลูกทุ่งคนหักสุขภาพมาสามต่ออีกสักหนึ่งผลงานเพลงจากตู้ดำขอมานี่คือเศรษฐี8โมงครึ่งสื่อเลขหอยไปออกเลขหันปันใดเนาะจังสิถือเจ๋งๆตรงๆเนาะตู้ดำเนาะอันบอกไปแล้วกันยังบ่พอได้โทรมาอีกเด้อันเก่งไห้แน่นะเก่งไห้แน่นะว่าซั่นเลขเจ้าเก่งมันเป็ดตะถือกแว้ว่าซั่นว่าโอ๊ยนะจะแม่นมาไว้ใจสาวสกลคักเนาะตู้ดำก็ได้เอ้าส่งผลงานเพลงนี้ให้เศรษฐี8โมงครึ่งสุขุสุคนค่ะ

ขอบคุณสำหรับสายหนาไม่หลังไม่ทุกๆพื้นที่บ่ว่าจะเป็นจากสาวรจนาเพลงที่เปิดให้ยังบ่ทันละกาเรวตะหักลีลาวดีจากเบาเลไกลเกินฝันจากไอทิดออดสาวจันกังโกจากพอสอนวังเวียงเพลงไหนเปิดให้บ่ได้จันให้บ่ทันยกยอดยกไม่ยกเก้าอี้ต่อหาสรับคุณพอนุ่มสังคมอารมณ์ดีสาวสกลกัสิเดกรับมาอีกเธอหนึ่งช่วง2ทุ่มหอด4ทุ่มอย่าลืมก่อนจากกันในมือนี้ฝากผลิตภัณฑ์ตรา NB ไว้น้ำแน่บ่ว่าจะเป็นกาแฟดีเจบาวเสียงลอยกาแฟเพื่อสุขภาพอัดแน่นด้วยสมุนไพรซาวเก่าสนิทอัดแน่นด้วยสมุนไพรซาวเก่าแนวอัดแน่นด้วยสมุนไพรซาวเก่าอย่างกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมเข้มเต็มรสกาแฟผู้ปวดคอปวดเข่าเป็นเก่าเบาหวานสามารถดื่มได้เพราะว่าบ่มีส่วนผสมของน้ำตาลบ่มีไขมันทรานบ่มีคอเลสเตอรอลตอนนี้ผลิตออกมาคุณบอกคุณแม่กับพากันซื้อซื้อซื้อซื้อซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้อซ้ำแถมยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอีกพร้อมขอบบุญขอบคุณสำหรับผู้ที่กล้าตัดสินใจกล้าอยู่กล้ากินกล้าตัดสินใจเป็นตัวแทนจำหน่าย1ห่อบรรจุ15ซองในราคาห่อละ250บาทนะคะผู้ใดที่สนใจทางสปป.ลาวกะตีต่อร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายเกือบ60ร้านค้าแล้วตอนนี้นะหันแนวไรบ่จักว่าสิไปซื้อยุไซให้ติดต่อยะเอ้ยเอ็มมี่ได้เลยเป็นทั้งเบอร์ WhatsApp เป็นทั้งเบอร์ตรงเบอร์เอ้ยเอ็มมี่ฮะนะ020-5588-7656020-5588-7656ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางสกลนครติดต่อสั่งซื้อได้กับคุณพ่อสุบินบุญพูนหรือว่าเขยร้อยหนึ่ง096-524-9963 096-524-9963คุณพ่อสุบินบุญพูนก็เติมสต็อกอยู่ตลอดตลอดบ่ขาดบ่เขินสนจิตสนใจอยากเป็นตัวแทนกับติดต่อไปหาคุณพ่อสุบินได้เลยแล้วกับพี่น้องทางบ้านดุงไปซื้อไปอุดหนุนได้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวไปหาเฮียตีเด้อไปมาหางายอยู่หม่องตึกสีเขียวตรงแยกตรงมุมฮะละนะคะโทรหาเฮียตีก็ได้042-271-462 271-462เวลาเบิดลงคือสิได้ส่งท้ายผลงานเพลงจากสาวรจนาทางสกลนครขอมานี่คือน้องสิทธาดอกรักดวงมาลาจบผลงานเพลงนี้สาวสกลล่ำลาพี่น้องไปช่วง2ทุ่มฮอต4ทุ่มสาวสกลกลับมาใหม่สิมาเว้าเรื่องราวของโปรโมชั่นซื้อสินค้าโปรโมชั่นเขาร่วมงานในวันที่10เดือน10ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กับทยอยซื้อทยอยซื้อทยอยซื้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิ้นเดือนเฮาสิมาสรุปกันว่าตอนนี้ขายได้จักโปรแล้วมีผู้ใดที่สิรับโปรเพิ่มบ่เกิน100โปรบ่เกิน100คนบ่คันเกิน100คนที่เฮากำหนดไว้ก็สิได้สั่งกับเขาเพิ่มสิได้สั่งเก้าอี้เพิ่มสิได้สั่งเครื่องดื่มเพิ่มอย่าลืมหักกันแพงกันพ่อกันในวันที่10เดือน10ตุลาคมที่สปป.ลาวน้องสิทาจบผลงานเพลงนี้ไปก่อนขออวยพรให้คุณพ่อคุณแม่มีแต่ความสุขกายสบายใจอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ

0: น้อมอภิวันวันทาพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาดุจสายทานไม่สิ้นสุดพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ล้วนส่องล่าให้พระสบนิกรร่มเย็นวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าชมรมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุภาคประชาชนขอถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อริยสงฆ์เลิศล้ำกินเกษตรกรรมยอดเยี่ยมแดน2ล้าน2เวียงสีเชียงใหม่เวียงจันทน์พี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานเผาอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555ไม่ใหญ่ตื่นขอบอก
2: มื้อละแก้วแจ๋วเรื่องสุขภาพ
3: เจ้ากินหยังใสเบิ่งแน
2: ่ให้เบิ่งอยู่บ่เบิ่งแล้วจะขอกินน้ำเด้อ
3: ท่านมันดีก็ขอกินน้ำแน่อย่าคิดที่ลายท่อใสเบิ่งแน่กาแฟปรุงสำเร็จสนิทผงตาดีเจเบาเสียงลอยกาแฟโรบัสต้าผสมสมุนไพรถูกใจคนรักสุขภาพบ้าไปตักคือแล้วบาดนี่เอามาลองจักซองสองซองเบิ่งดู
2: นั่นแล้วคอยว่าแล้วว่าเจ้าสิขอกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราดีเจบ่าวเสียงหลอยอร่อยเข้มข้นเติมความสดชื่นปรับกระบวนการขับถ่าย
3: ท่านดีคือเว้ากับบคอเจ้าล้าหาซื้อมากินเองก็ได
4: ้ร้านค้าร้านขายสนจิตสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายขายปลีกและส่งติดต่อได้ห่างคงเดชปัญญาทองหรือดีเจบ่าวเสียงหลอยโทร082-496-9745ติดต่อสอบถามเขามาได้ครับ
5: ไอ้ซิ่งหลอยบริพ่อนากันตั้งดนเบิ่งย่ำใดกับเป็นตามีความสุขหลายแท้น้อ
4: เอ้าไอ้กายอายุหลายแล้วได้ล่ะแต่ไอ้ท่านอาหารหลากหลายครบหามูออกกำลังกายและใส่ใจตัวเองด้วยการท่านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคาราล่าวีกราสแอนด์อันปันฝ่าพลัดตราเอ็นบีพี่น้องบรรเทาสนจิตสนใจสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือติดต่อสอบถามมายั่งดิดเจเบาเซี่ยงหลอยหรือว่าเฮียคงเดชปัญญาทองโทร082-496-9745
5: 1กระปุกบรรจุ60แคปซูลราคาปกติ 1,890 บาทโปรโมชั่นลดเหลือ990บาทเท่านั้น
4: ของแท้ต้องตรา NB จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดปัญจทองมาร์เก็ต
5: ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์ NB
6: ถึกงามว่องไวนัดไม้ตรงเวลามาหรือไปได้เลยศูนย์กีฬาพี่ๆหนองคายศูนย์กีฬาพี่ๆหนองคายจำหน่ายเสื้อกีฬาคอมุนเสื้อพิมพ์ลายเสื้อโปโลคาเดนซ่าออกแบบโลโก้เวียกปักแซวเวียกสกรีนพิมพ์ GDF งามๆด้วยราคาพิเศษนอกจากศูนย์กีฬาพี่ๆหนองคายนั่งจำหน่ายนวมสำหรับตีมวยขันรางวัลโล่รางวัลสำหรับทุกๆงานกีฬาศูนย์กีฬาพี่ๆหนองคายจำหน่ายอุปกรณ์สนุกเกอร์บานเตะมอเทนเปตั้งคิงไทเกอร์ดอกปีกไก่ด้วยราคาที่ประหยัดสุดๆโรงเรียนสถาบันการศึกษาทีมนักกีฬาสโมสรใดอยากได้อุปกรณ์กีฬาติดต่อได้ที่ศูนย์กีฬาพีพีถนนประจักษ์กลางเมืองหนองคาย042-423-222ไปหรือมาหนองคายอย่าลืมแวะที่ศูนย์กีฬาหนองคายพีพี
7: เข้าแฉลแก้ชราสายตาพร่ามัวจ้องจอคอมจอโทรศัพท์เจอแสงแดดแสบตาน้ำตาไหลต้อง NB Lutina ที่มีส่วนประกอบลูทีนสารสกัดจากบินเบอรี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองวิตามินเอไลโคปีนทอรีนและอินูลินชนิดผงชงละลายน้ำดื่มหอมกลิ่นเบอร์รี่1กล่องบรรจุ15ซองราคา690บาทสนใจสั่งซื้อโทร062-287-3999
5: หรือ 062-179-8555สปป.ลาวติดต่อพี่เอมมี่โทร020-5588-7656
7: มีปัญหาเกี่ยวกับการมองลองเอ็นบี
8: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
9: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
10: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
11: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
12: มันมาอีกแล
13: ้
12: ว
13: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
14: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
15: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
16: ก็เธอถึงสวยสวยใสก็เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
17: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นกันต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
18: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
19: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสาวรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องข
3: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสองล้อ

0: โมสันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
7: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดกองไปกับไอ้บอไอ้สิ
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
10: มาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่งนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
11: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229386
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ใส่สายตาทั้งวันหวนบำรุงอีหยังดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟฮ้อนๆหอมๆแซ่บๆสักแก้วแค่นี้ก็ซอยให้ความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่ยูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 L อาร์ทินินและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ทั้งเช่ากระชายดำโกจิเบอรี่รสชาติแซ่บกลิ่นหอมละมุนของเม็ดกาแฟขวเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลแค่ฉีกช่องดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโหเลย
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0822229386
2: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ใหญ่ยาหาอย่างอย่างเนี่ยมันงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหเจ้าจะไปงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจังน้อยใหญ่ป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแคบว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาหยังก็เห็นล่ะมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมืนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้าย
2: oh, no.
1: เป็นซูเนล
0: บาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาเนี่ย
0: อันยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจ้อย
1: ฮะ
0: นี่สิแม่ครับหมอถามอ่ะ
1: เ
0: ออโอ้ยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
1: มันหาอยู่ไส
0: หมอกับละซีเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ย่ําไปเบิ่งหมอลํา
0: ครับ
1: ย่ําหมอลําเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ย่ําเบิ่งหมอลํายังมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้นะเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้นี่
1: เตว่าย่ําสวดเช้าตื่นมาย่ํามื้อเช้าเบิ่งหมอลําบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับตื่นน่ะย่ํากลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี่หาเงิน10เหรียญผู้ใดตัวค่าเง
0: ินอันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เออ
0: เอาซิซะมียาตาข้าเจ้าค้าอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่ว
0: เด้
1: สิเป็นหยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ําปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคณะสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของโดบัด
3: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: มันเป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาเขาจ้องสิตาดำนุ่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาตัวเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: ว้าย
3: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแฉขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
1: ินขี้หูมันเอากาแฟมากินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งมวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229306
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะ

0: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานมให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
1: มันห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนบ่แม่นต้องครูมองนี่บ่แม่นต้องจับเจ้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมาน
2: ั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาผู้บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคินบ่ได
2: ้ปกตินะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างจังเกากี
2: ้เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสู้เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ้ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892294229 4222293 6
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาจินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสี

0: เขียว4แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892292938902292293 6
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ใส่สายตาทั้งวันควรบำรุงอีหยังดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟฮ้อนๆหอมๆแซ่บๆสักแก้วแค่นี้ก็ซอยให้ความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่ยูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 L อาร์ทินินและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี่ทั้งเฉากระชายดำโกจิเบอรี่รสชาติแซ่บกลิ่นหอมละมุนของเม็ดกาแฟขั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลแค่ฉีดช่องดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโหเลย
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ใหญ่จ้าหาอย่างอยู่เนี่ยมันงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจนจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักหน่อยยายป้ายบักไงข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหานยังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักหน่อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดละบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟาง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
5: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
6: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: คิกออกแล้ว
6: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: ผิวเลย
6: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
7: ไม่สู้อีกได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิกไม่สู้นิกไม่สู้นิกสะเด้อเจ้า
8: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยายังก็บ่ถือให้ยาไว้โซนิกเด้อ
9: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
10: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
11: ้าวทำไมล่ะเธอ
10: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
11: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
12: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
13: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
14: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากๆ
15: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: สาธุค่อยลูกสางรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
2: เอาเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
7: ไหวบอละน้องพร้อมสีปลอดปองไปกับอ้ายบอ
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
10: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
11: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ดบ้าน

แม่ยายพ่อลุงแม่ป้าเอาอาหน้าบ่าวหน้าสาวอ้ายพี่น้องนุงหมู่พวกเพื่อนฝูงลูกหลานกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเบิดสู่ผู้เบิดสู่คนเด้อนี่คือรายการลูกทุ่งเก้าดีพี่น้องไทยบ้านเฮาจือจำกันได้เบิดสู่คนอยู่ดอกเนาะพบพ่อกันอยู่เป็นประจำทุกมือจือกันได้จำกันได้อยู่เนาะโดยมีกระผมเสี่ยงตวยผู้ให้ใหญ่ลูกเคยหลาพี่น้องลูกไส้หลาพี่น้องเป็นผู้มารับไส้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการนำเรื่องเล่าแนวดีๆของกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่เครื่องดื่มกินคำจุนชีวิตเอามาฝากเอามาต้อนพี่น้องเอามาเว้าสู่พี่น้องฟังอีพออีแม่ผู้ลังคนกะสิสงสัยอยู่ดอกบักเสี่ยงตวยนี่มันแม่นไผเหอมันเสื้อถือได้อยู่บ่มันหู้จริงอยู่บ่อันที่มันเบ้าดิเสื้อได้บ่พี่น้องผู้ลังคนผัดสิอยากฮู้ผัดสิอยากถามเนาะบอกพี่น้องตามความเป็นจริงเด้อเรื่องที่ไอ้เสี่ยงตวยเอามาเว้านี่ข้อมูลทั้งเบิดมาจากนักวิชาการของบริษัทของในห้างเพิ่นให้ข้อมูลมาบอกมาเว้ากับพี่น้องนะอันแนวดีๆที่ไอ้เสี่ยงตวยเอามาเว้าก็เป็นข้อมูลมาจากบริษัทบ่ได้มาตัวมาต้มพี่น้องน่าผู้ลังคนผัดสิบอกว่ามันแม่นไผล่ะเสียงตวยเนี่ยมันคือฮู้คักแท้ผัดสิว่าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเอ้ยอันว่าโลกกากวงเมืองคนมันบ่เทียงมันหักเอียงซอยง่อยคือคอยแต่ฟังของล้างเถื่อผองเด็กน้อยได้สอนคนหัวดอนล้างเถื่อลูกไผฟ้าได้สอนเจ้าพ่อพญาก็มีลั่งเถื่อเด็กน้อยหู้สองสามคำมันกะอ้างซุ่มผู้ใหญ่หู้ตั้งล้านกะอ้ำไว้บ่เปิดเผยกะมีว่าสั้นถ่อไปน่ะแต่ความจริงส่วนโตของไอ้เสี่ยงตวยกะหู้บ่หลายดอกน่ะแต่ที่มีข้อมูลมาเว้าหลายๆนี่เป็นข้อมูลมาจากนักวิชาการของบริษัทเพิ่นมาจากในห้างเพิ่นเด้อน่ะเว้าเพิ่นเว้ามาฮอดมื้อนี้กะพ่อสิยืนยันได้อยู่ดอกว่าข้อมูลที่ไอ้เสี่ยงตวยเอามาเว้ากับประสิทธิภาพของกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่นี่มันตรงกันสังเกตได้พิสูจน์ได้ตรงที่ว่าทุกมื้อนี้พี่น้องบ้านเฮาหลายๆคนนิยมกินกันหลายพ่ออกพ่อใจกันหลายยืนยันซ้อยกันว่าแซ่บอยู่พ่อใจอยู่นี่ก็เป็นตัวชี้วัดได้ว่าที่ไอ้เสี่ยงตวยเอามาเว้าเว้าความจริงบ่ได้ตัวบ่ได้ต้มพี่น้องนะนั่นก็คือแนวดีเรื่องเล่าของกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ที่ไอ้เสี่ยงตวยนำมาเว้านำมาบอกพี่น้องอยู่ในรายการครับนี่ไอ้เสี่ยงตวยมานั่งจัดรายการอยู่จังซี่ก็เอามากินทุกมื้ออยู่ในรายการพี่น้องอยู่ทั้งบ้านมีบ่คันมีละยกพร้อมกันอ้าวยกโอ้ยจังแม่นหอมพี่น้องเข้มข้นกลมกลมหอมมีเอกลักษณ์ดีพี่น้องแซ่บพี่น้องแซ่บเอาอีกจักจวดหนึ่งพี่น้องแจ้งวาบแจ้งวาบแล้วเฮ็ดงานต่อพี่น้องเวียกไผเวียกมันลุยบาดนี่กับควบมวลเริ่มต้นรายการกับผลงานเพลงที่เคยโด่งดังแห้งแห้งครับงานเพลงนี้มนรักลูกทุ่งไพรวันลูกเพชรร้องให้พี่น้องม่วน

0: เป็นผลงานเพลงที่ม่วนแล้วก็โด่งดังแห้งในยุคนั้นเพราะว่าเป็นงานเพลงประกอบหนังเรื่องม่นลักลูกทุ่งที่มีมิตรชัยบัญชากับเพชรล่าเชาวราชแสดงเพลงนี้เป็นเสียงร้องของไพร่วันลูกเพชรครับครูไพบุญบุตรขันเป็นผู้แต่งได้ฟังย่ำใดก็ได้ซึมซับบรรยากาศเก่าๆในยุคสมัยอยู่บ้านทุ่งบ้านป่าไอเสียงตวยหาไซม่องตามหนองอยู่กลางทุ่งนาปู่ป่าหน้าน้ำแนวอยู่แนวกินนี่บ่อึดพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งที่เฮ็ดให้คิดฮอดก็คือลาบเท่าพืชใหญ่น้ำเขียวๆอีสานบ้านไอเสียงตวยเอิ้นเท่าอีพอเพิ่นได้ใส่ให้ไอเสียงตวยนี่ไปงมเอาเท่ามาลาบพอได้เท่ามาแล้วกับมาล้างให้สะอาดและกับปาดให้มันเป็นท่อนขันบ่ปาดนี่มันเป็นเส้นยาวพี่น้องต้องปาดเป็นท่อนๆแล้วก็เอามาลาบใส่เครื่องลาบปกตินี่แหละแต่ที่นอกเหนือจากนั้นเครื่องเคี่ยงก็คือเปลือกบักเขือคืนหมักแข้งถั่วฝักยาวหรือถั่วสวนเข้าครัวหัวหอมเครื่องลาบนี่ใส่ให้เต็มสูตรเลยน้ำปลาแดกหอมๆนี่แต่ผงสุรสนี่บ่ต้องเรียบร้อยยกออกมาเอาซ่อนตักเต็มซ่อนเอาบักพริกแดงสดว่างสดเข้าปากเต็มคำนี่เบ้วอีพออีแม่เอ๋ยเยาะขี้คางบ่ตื่นพุ่นแล้วนะจังแม่นมั่นแซ่บหลายคักหนาแต่ว่าทุกมื้อนี่หากินบ่ได้แล้วพี่น้องเอ๋ยสารพิษสารเคมีมันหลายอันตรายบ่กล้ากินครับอ่ะเอามาเว้าสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี
1: ่มีข่าวดีมาบอก
2: จงงองจงงองเจ้าข้าเอ้ยมาแล้วกาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรสี่ขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจงงองจงงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสต้ามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสู้คราโลดมีสารอาหารเด็กโตรดแอลคานิทินแอลทาเทรดและโครเมียมพิโคลิเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่น
0: มีความมวลมาต่อเนื่องให้พี่น้องอีกหนึ่งความมวลครับเสียงร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์กับงานเพลงนี้อีก็เข้ากรุงให้พี่น้องมวลน้ำกันครับ

านเพลงโด่งดังสร้างชื่อเสียงให้กับพุ่มพวงดวงจันทร์อีกเพลงหนึ่งครับงานเพลงนี้อีก็เข้ากรุงนาผู้แต่งก็คืออาจารย์ระพี่เรื่อนเพชรเป็นคนแต่งเพลงนี้ครับจับมาให้พี่น้องได้ฟังได้มัวนำกันอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่มาฝากพี่ฝากน้องเอาไว้กับเรื่องเล่าของผู้สนับสนุนรายการคือเรื่องเล่าของกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ทางสำนักงานใหญ่ทางบริษัทสะท้อนปัญหามาให้ฮู้แล้วว่ากาแฟมันขาดตอนกาแฟที่ส่งมาให้มันเบิดมันขาดตอนมันบ่ทันกินมันบ่ทันลูกค้าน่าในห้างเพิ่นบอกว่าสำหรับปัญหาเรื่องนี้ต้องให้ความร่วมมือกันทั้ง2ฝ่ายนะทั้งฝ่ายบริหารจัดการของกาแฟสมุนไพรเก้าดีและฝั่งของพี่น้องชาวบ้านผู้ที่สั่งกาแฟเข้าไปพร้อมนะในส่วนของฝ่ายบริหารจัดการของทางกาแฟเก้าดีกะถ้าเมื่อพี่น้องออเดอร์เข้าไปสั่งเข้าไปกับฝ่ายจัดการส่งทันทีและที่สำคัญฟังพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เผชิญปัญหาล่าซ่าส่วนหนึ่งกะสิรอให้กาแฟเบิดซะก่อนค่อยสั่งบางคนสิว่าลืมกะแมนหรือสิว่าเผลอกะแมนนะบัดย่ามสิไปกินกาแฟแล้วเบิดบ่เหลือจักซองจังสิค่อยสั่งจังสินะพอสั่งกะใส่เวลาตามความเป็นจริงย่างขี้ไล่ก็ต้อง2มื้อถ้าเผลอๆแล้วมือใดพัสดุของขนส่งนั่นๆมันหลายอาจสิเลทคำไปอีกมือหนึ่งจังสี่นะแล้วคว่ำบ่มีกินคว่ำอยากได้กินเว้นไป2มือ3มือนี่ก็เลยดูเหมือนว่ามันซ่าซั่นเด้นะถ้าเคสใดฝ่ายบริหารจัดการลืมส่งจังสี่แห้งเสียเวลาไปหลายมือบัดนี้โดยเฉพาะเราผู้ที่เป็นร้านค้าเมื่อลูกค้ามาถาม3รอบ4รอบแล้วบ่ได้ขายจังสี่นะก็เลยดูเหมือนว่ามันซ่าหลายซั่นเด้เอาวิธีแก้กะง่ายๆก็คือบ่ต้องรอให้มันเบิดเกลี้ยงนะเพราะว่าเฮาฮู้ว่าเฮาต้องกินอยู่แล้วฮู้ว่าต้องขายอยู่แล้วและฮู้ว่าขายเบิดแน่นอนอยู่แล้วนะหลักการบริหารก็ต้องบ่ต้องรอให้มันเหลือหน่อยเพราะว่ามันบ่แน่บ่นอนเจอมือขายดีเอาคักๆนี่ลูกค้าเล็งเข้ามา3เจ้า4เจ้าพร้อมกันนี่เบิดเกลี้ยงทันทีจังสิแนะนำพี่น้องเลยว่าซื้อตุนไว้โลดครับพี่น้องเทื่อละโหลเลยย่างขี้ไล่เหลือหาห่อหกห่อจังสี่เฝ้าสั่งเฝ้าสั่งมันจังสี่มีกาแฟกินสี่มีกาแฟขายได้ต่อเนื่องบ่ขาดตอนบ่สะดุดนะยิ่งตอนนี้ยิ่งเป็นรุ่นออกมาใหม่เพิ่มสมุนไพรมาอีก4ขนาดจังแม่นถือคิ้งพี่น้องดีถือคิ้งพี่น้องหลายถืออกถือใจพี่น้องคักกับของคุณภาพดีๆราคาบ่แพงจังสี่ฝากพี่ฝากน้องเอาไว้อย่ารอให้ขาดแล้วค่อยสั่งเฝ้าสั่งไปตุนเฝ้าสั่งไปสแปร์ไว้มันสิได้บ่ขาดตอนเฝ้าติดต่อไปหาศูนย์ใหญ่เพิ่นเลยแจ้งพี่น้องผู้ฟังรายการอยู่ทั้งคืน 98.25 กำลังฟังรายการอยู่ตอนนี้สนใจอยากกินหรืออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกาแฟสมุนไพรเก้าดีฝ่าติดต่อเขามาที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถบ้านดุงเฮาเด้อร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงโทรมาที่เบอร์นี้สอบถามครับ0894222936จดท่านบ่บ่ท่านติเอาไหม0894222936นั่นท่านบ่ยังบ่ท่านว่าสั่นผู้ลังคนแจ็คมันเฮ็ดหยังอยู่เอาไหมตั้งใจฟัง0894222936นั่นท่านบ่บัดโอ้ยจักมันห้องดังแจกมันหยังกระดอหนวกหูได้ยินแต่หลายมือแล้วจดท่านแล้วก็ยังว่า0894222936นั่นว่าสั่นเอ้าคันจดท่านแล้วก็ฟ้าวโทรมาสิได้กินของคุณภาพดีๆราคาถูกๆนํากันครับหยิบคว่ํามวลหรือคว่ําบ่มวลมาให้พี่น้องฟังให้พี่น้องพิจารณาเอาอันนี้เป็นหมอลำลองของย่าอ้ายพรศักดิ์ทรงแสงที่เพิ่นเว้าถึงพระคุณของแม่แต่ว่าไอ้ซึ่งตัวไปค้นหาต้นฉบับเพิ่นบ่พอไอ้ซึ่งตัวก็ถือโอกาสเอาลำก่อนนี้มาคอปเวอร์ให้พี่น้องได้ฟังอยู่ในรายการกับหมอลำก่อนนี้ครับไอ้ซึ่งตัวสีลำสู่ฟังแม่ผู้เดียวอ้าวฟังน้ำกัน

คนแม่จะทนสุขเลี้ยงให้เพียงกำดอกเกินกันแม่บอกเคยกีดกันปั่นฝ่ายน้องชายหญิงเป็นหลักจริงคนเฮาเผ่าตระกูลน้อความกัง

0: ว้าถึงบุญคุณอันใหญ่หลวงของผู้เป็นแม่นะพี่น้องผู้ฟังก็อย่าไปจับเอาความมวลเพราะว่ามันหาความมวลบ่พอนะแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องได้จับเอาความหมายดีๆอยู่ในหมอลำก่อนนี่ซึ่งหมอลำก่อนนี่ย่าอ้ายพรศักดิ์สองแสงเพิ่นได้ล่ำไว้เมื่อ40กว่าปีที่ผ่านมาน่ะไอ้เสียงตัวได้หยิบมาฝากให้พี่น้องได้ฟังนำกันอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่
1: คุณตาคะ
2: อ้าวเฟิร์สมาทางใด
1: สวัสดีครับคุณตา
2: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
2: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอืด
1: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
2: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
1: แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
2: พว
1: กเนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
2: แม่นบ
1: ่อีแม่อยากให้ตากินของดี
2: อันดีกับแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: เนี่ย
2: ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
2: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่เว้าน่ะ
2: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
2: เท่าใดนะ
1: 145บาท
3: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสตาครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารสุคราโรสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลินเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแป๊ะกล้วยและดอกค่ำฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสิให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแท่นจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
0: อีกจักหนึ่งควบมวลมาให้พี่น้องช่วงนี้หยิบเสียงร้องของสายันสัญญาครับรักตกกระป๋องให้พี่น้องมวลน้ำกัน

บทเพลงรักตกกระป๋องนะครับไปค้นหาซื้อผู้แต่งบ่พ่อนะเป็นเสียงร้องของสายันสัญญาเอามาให้พี่น้องได้ฟังได้มวลน้ำกันอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ครับฝากพี่น้องเอาไว้แน่บัดนี้กับเรื่องเล่าของกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่เป็นที่ยอมรับกันแล้วครับตอนนี้ว่ากาแฟสมุนไพรเกาดีจำหน่ายดีทั่วประเทศถูกอกถูกใจถือข้อกาแฟทุกๆสาขาอาชีพคือจังเว้าคือจังวาโดยเฉพาะแล้วผู้สูงอายุถือคิ่งกันหลายและโดยเฉพาะคักๆคนที่เฮ็ดงานหนักคนที่ลุยการลุยงานทุกสาขาอาชีพถืออกถือใจถือข้อกันหลายเป็นธรรมชาติไผ่ไผ่กะมักของดีราคาถูก

ไปหาพ่อลุงแม่ป้าอาเจ้อาเฮียอีพ่ออีแม่เจ้าของร้านค้าเด้อฟ้าวหากาแฟสมุนไพรเกาหลีไปว่างจำหน่ายไว้ตามร้านค้านะครับกาแฟสมุนไพรเกาหลีห่อสีแดงเข้มนะครับ1ห่อบรรจุ20ซองขายให้พี่น้องได้กินในราคาห่อละ145บาท145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปว่างตั้งไว้มองใดก็เห็นเด่นชัดลูกค้าเช่าบ้านอุดหนุนกันดีฉะนั้นแล้วฝากเจ้าของร้านค้าเฝ้าหาไปจำหน่ายนะครับซื้อยกโหลเอาราคาทรงไปขายได้กำไรดีถ้าอยากได้กำไรหลายซื้อยกลั่งแห่งได้กำไรหลายนะและกะบ่แต่เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นพี่น้องชาวบ้านธรรมดาคันอยากได้ราคาทรงกะซื้อยกโหลซื้อยกลั่งไปกินอยู่บ้านกะได้ราคาถูกดีคือกันครับเอาฝากเอาไว้ถ้าอยากรู้ว่าซื้อยกโหลราคาทรงได้กำไรซ้ำใดซื้อยกลั่งราคาทรงได้กำไรหลายขึ้นกว่าเก่าหลายปันใดฝ้าวติดต่อสอบถามไปเข้ามาติดต่อได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงเฮาเด้อร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงครับโทรสอบถาม089422 2936บอกย้ำเบอร์โทร089 422 2936เอาแล้วจากแนวดีมีควบมวลมาต่อเนื่องให้เสียงร้องของเสรีรุ่งสว่างครับไอ้หนุ่มรถซุ่งมวลน้ำกันครับ

0: ไอ้หนุ่มรถซุ้งเพลงนี้อาจารย์ชลธีท่านท่องเพิ่นเป็นผู้แต่งครับเสรีรุ่งสว่างเป็นผู้ร้องพี่น้องได้ฟังได้มวลน้ำกันอยู่ในรายการบ่พื้นรถซุ้งหรือรถขนใหม่นี่ตอนเป็นเด็กน้อยมักไปเบิ่งครับอยู่บ้านเนี่ยมันตื่นเต้นดีได้เห็นรถใหญ่ๆขนใหม่เหย่าๆไหลหน่วยหน่วยไปนี่เป็นเด็กน้อยมักยืนขาเบิ่งครับมันบ่ค่อยได้เห็นแล้วมันก็ตื่นเต้นอยากเบิ่งนะถ้าพี่น้องเป็นคนชนบทเป็นคนบ้านนอกก็สิมีความรู้สึกคล้ายๆคือๆกันนี่ล่ะนี่คือรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี
1: ่หลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับครับครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกระย่อมเพชรของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกๆซื้อกระจำง่ายกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุขละโลดครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันโรบัสต้าเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
0: เอาเพลงดังเพลงมวลมาอีกจากหนึ่งงานเพลงครับยอดรักสลักใจสิวาสูมวลล่องเรือหารักให้มวลน้ำกันครับ

พี่น้องไทยบ้านเฮากำลังฟังเพลงกันมวนครับไทยๆรายการชั่วโมงนี้ใกล้สิเบิดเวลาแล้วขอเวลาสรุปการสรุปงานก่อนเด้อขอบุญขอบคุณแฟนเพลงผู้ฟังรายการทุกๆคนขอบคุณหลายๆผู้ที่ซอยซื้อซอยสนับสนุนกาแฟเก้าดีและก็ต้องขอขอบคุณในหางผู้ใจดีที่เฮ็ดให้มีรายการนี้ได้อยู่กับพี่กับน้องมี2ขั้วมนต์เอามาปิดท้ายเด้อหยิบเสียงร้องของหงทองดาวอุดรกับงานเพลงหงทองขนองลำหน้าจบแล้วมาฟังพรศักดิ์ทรงแสงกับบทเพลงรักสาวปกสวสันชั่วโมงนี้ไอ้ซึ่งตัวขอลาไปตอนเพลงจบเอาไว้ชั่วโมงหน้ากลับมาพอกันอีกให้อยู่ดีไม่แห้งทุกๆคนเด้อไปแล้วสบายดีสวัสดีครับ

0: ป้าน้อย
1: อ้าวลำยอง
0: สิปั่นจักรยานไปไสป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นไทบ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านน่ะสิงห์น่ะดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันบ้านพ่อตู่สายทางคุ้มวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุ้มไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังเว้านี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวล่องกินฝ้าวล่องพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง089 422 2936แย่งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิพอผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิกไม่สู้นิกไม่สู้นิกกระเด้อเจ้า
6: ซอยซอยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
13: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
14: ก็เจอถึงสวยสวยใช่แต่เจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
15: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
16: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
17: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้าน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2นี้

0: โอโมสันชัยหอมแดดลูกลิ้นอับแมสสักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกข้นการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้ว โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
11: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
12: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
13: สวัสดีจ้าสาวล่าพาขวานมาอีกแล้วจ้ามาฟังรายการเพลินๆเรื่องราวดีๆวันนี้ก่อนจะไปฟังนิทานอาจารย์ย่อในรายการพาขวานอยากจะมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดในกล่องสีส้มขวดสีส้มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดที่เป็นออร์แกนิกที่ดีต่อร่างกายค่ะช่วงนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าก็จะเข้าสู่ช่วงทำนาก็อยากจะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าทำหนักจนเกินไปพักบ้างลุกเดินบ้างอย่าทำงานเป็นเวลานานติดกันนะคะเพราะว่าร่างกายจะทำงานหนักเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อเกิดการอักเสบและก็ปวดแข้งปวดขาหรือท่านใดที่มีอาการก้มนานก็อาจจะเวียนหัวได้นะคะเพราะฉะนั้นสาวล่าพาขวานมีตัวช่วยดีๆเหมือนเดิมก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะทำไมสาวล่าพาขวานถึงจะแนะนำให้ทานน้ำมังคุดแซนบุรีตลอดเพราะว่าน้ำมังคุดของเขามีสารสำคัญคือสารแซนโทนสารแซนโทนดีต่อร่างกายมากและถ้าสกัดจากเปลือกมังคุดก็จะได้น้อยมากๆมีราคาค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าสาวล่าพาขวัญสกัดมาให้พ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่ในน้ำมังคุดตราแซนบุรี 100% ก็คือได้สารแซนโทนอัดแน่นทั้งขวดเลยค่ะสารแซนโทนช่วยอะไรพ่อจ๋าแม่จ๋าบางท่านอาจจะยังไม่รู้สารแซนโทนจะช่วยเกี่ยวกับการอักเสบบริเวณที่มีการอักเสบในร่างกายหรือบริเวณไหนที่เป็นแผลเช่นเราปวดเมื่อยตามแขนตามขาก็คือการอักเสบของกล้ามเนื้อค่ะหรือท่านใดที่มีอาการแสบร้อนลำไส้ บริเวณลำไส้และกระเพาะอาหารอันนี้ก็เกิดการเป็นแผลดังนั้นถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าได้ทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีเข้าไปเขาจะเข้าไปสมานแผลและก็ปรับสมดุลร่างกายทำให้ลำไส้ของเราขับถ่ายได้ดีขึ้นการขับถ่ายยากอาจจะเกิดจากการบีบรัดของลำไส้ทำให้เกิดเป็นแผลได้นะคะแต่ถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าบำรุงร่างกายด้วยการทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีตัวนี้ก็จะเข้าไปทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยทำงานอย่างปกติค่ะส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าที่มีอาการปวดแข้งปวดขาแขนขาอ่อนแรงตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยกระจายเลือดกระจายลมและไปบรรเทาบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่ยังกังวลว่าตอนนี้มีโรคประจำตัวจะสามารถที่จะทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีได้ไหมพ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญเพื่อที่จะมาปรึกษากันก่อนได้นะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายให้คำปรึกษาพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกท่านค่ะส่วนท่านใดที่ฟังและอยู่ไกลจากจุดจำหน่ายไม่สามารถที่จะไปซื้อได้สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญเพื่อที่จะสั่งซื้อสาวล่าพาขวัญจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถรอรับน้ำมังคุดที่หน้าบ้านได้เลยน้ำมังคุดราคาเพียง1ขวด360บาทแต่ถ้าซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะก็คือจะส่งให้ฟรี
14: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซมบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
15: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
16: ท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันด้วยเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของคนที่ใช้ปากเที่ยวถากถางด่าทอพระสงฆ์องค์ขเจ้าว่าบาปเวรมันมียังไงครับทิดโย่งเนี่ยเป็นคนร่างใหญ่สูงโย่งสมชื่อใจในเต็มร้อยแต่ว่ามีข้อเสียที่แก้ไม่หายก็คือการเป็นคนขี้เมาเรียกว่าเสพได้ทุกอย่างที่ทำให้เมาไล่ดะไปตั้งแต่บุหรี่สุรากัญชาเฮโรอีนทั้งสูบทั้งฉีดพร้อมสับในครอบครัวของแกทิดโย่งเนี่ยเป็นลูกชายคนที่สามสมาชิกในบ้านหลังนี้มีด้วยกันทั้งหมด6คนเป็นผู้ชายทั้งนั้นน่ะแล้วนิสัยก็เหมือนกันคือการไม่เอางานเอาการเอาแต่สำมะเลเทเมาพ่อแม่แม้จะแก่เฒ่าแล้วก็ไม่สามารถจะพึ่งพาอาศัยลูกเต้าได้เลยสักคนในทางตรงกันข้ามแม้ว่าจะแก่เฒ่าขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ยังต้องดายหญ้าตากแดดตากลมเลี้ยงตัวเองแล้วก็หาเงินให้ลูกๆใช้อยู่เป็นประจำแม้ว่าในบางครั้งบางทีลูกเต้าพอจะมีเงินมีทองบ้างก็อย่าหวังเลยว่าจะได้รับการเหลียวแลเอาใจใส่จากพวกเขาไม่มารบกวนนี่ก็ถือว่าเป็นบุญของสองตายายอักโขแล้วในบรรดาลูก6คนของตาสายยายพึงเนี่ยทิดโย่งเนี่ยรู้สึกจะอาการหนักกว่าใครเพื่อนหลายปีผ่านมาแล้วเคยทำงานร่วมกันคนที่ทำงานร่วมกันจะรู้อุปนิสัยใจคอของแกพอสมควรคุณสมบัติที่เล่าเรื่องเนี่ยทำงานเป็นผู้ช่วยช่างเขียนแบบส่วนนายโย่งนี่เป็นช่างปูนช่างไม้ได้ค่าแรง วัน130บาทสมัยนั้นชีวิตประจำวันของนายโย่งก็คือตอนเช้าจะถือไอ้ถุงน้ำใสๆพร้อมหลอดซึ่งมันก็คือเหล้า28ดีกรีนั่นแหละตอนเย็นเบิกค่าแรงเสร็จสับทุกวันจนหัวหน้าเอือมระอาแต่แก้ไขไม่ได้วันไหนไม่พอใช้ก็เที่ยวยืมคนนู้นยืมคนนี้มั่งยืมแล้วก็เหมือนได้เปล่าไอ้เรื่องคืนไม่ต้องพูดถึงแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังเคยถูกยืมบ่อยไปหากวันไหนมีทุนมากก็ได้เมามากเมาครบกระบวนทั้งน้ำทั้งแห้งเนี่ยวิถีชีวิตคนบาปความที่เป็นคนชอบเมาเนี่ยก็ทำให้ทำงานได้ไม่ตลอดเพราะวันไหนเมามากก็เบี้ยวไม่ไปทำงานทำให้มีปัญหากับหัวหน้างานหรือว่าหลังจากร่ำสุราแล้วก็จะทะเลาะวิวาทกับชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปทั่วคนในละแวกนั้นรู้กิตติศัพท์ความเลวของเขาดีนอกจากนี้ทิศโย่งยังสร้างปัญหาให้พี่น้องกับพ่อแม่บ่อยเรียกว่าตอนหัวค่ำหากได้ยินเสียงเตะประตูสังกะสีดังโครมครามตามมาด้วยเสียงด่าพ่อล่อแม่กันหรือว่าเสียงขู่เนี่ยไม่มีใครไอ้ทิศโย่งนี่แหละหรือว่าในกรณีที่หนักกว่านั้นเรื่องราวใหญ่โตถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีบ่อยครั้งสำหรับตัวทิศโย่งแล้วถือเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยปกติมากตำรวจท้องที่ต่างรู้จักกิตติศัพท์ทิศโย่งดีเห็นหน้าก็ร้องอ๋อแล้วแม้แต่เรื่องเรือนจำเรื่องคุกเรื่องตารางก็เข้าออกจนเคยชินซะแล้วเขาก็เคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวในนั้นบอกว่าหากใครติดคุกใหม่ๆหน้าตาอ่อนๆก็มักจะถูกรุมรังแกเสมอเพราะฉะนั้นก็ต้องมีลูกพี่ไว้พึ่งพิงแต่ว่าตัวมันไม่มีใครกล้าแย้มเพราะว่าไอ้เรื่องใช้กำลังนี่ไม่ต้องคิดได้เปลืองสมองเลยพร้อมเสมอสำหรับการสับประยุทธ์กับทุกคนหลายครั้งตอนเย็นย่ำหลังจากร่ำสุราจนเมามายแล้วพอนายโย่งเดินผ่านวัดก็ร้องตะโกนด่าทอพระภิกษุด้วยถ้อยคำหยาบคายหรือว่าขู่คุกคามท้าทายให้พระออกมาต่อยมาตีกับเขาเนื่องจากความโกรธแค้นของเขาที่มีต่อพระภิกษุที่มักจะตำหนิติเตียนเขาเป็นประจำเวลาเขาขอยืมเงินหรือว่าขอข้าวปลาอาหารมากินทั้งที่พระภิกษุติเตียนเขาก็เพราะสงสารสังเวชแต่เพราะความที่เขาคงจะมาจากนรกโลกันขุมไหนขุมหนึ่งก็ไม่รู้ได้ทำให้เขาไม่มีเวลาที่จะคิดหรือว่ามีจิตมืดบอดไม่มีทางพบแสงสว่างทางปัญญาเลยแล้วอวสานของนักเลงอย่างทิศโย่งก็ปิดฉากลงด้วยน้ำมือของนักเลงด้วยกันเข้ากับสุภาษิตไทยที่ว่าหมองูตายเพราะงูเป๊ะเย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกงานทิศโย่งก็ไปนั่งร่วมวงสุรากับนักเลงต่างคุ้มที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่สนิทชิดเชื้ออะไรกันมากมายทีนี้พอเหล้าหรือว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยผ่านคอหอยไหลเข้ากระเพาะอาหารไปตามเส้นโลหิตทุกขดตามลำดับก็เริ่มออกฤทธิ์ตามหน้าที่ของมันทุกคนในวงเหล้าต่างก็เริ่มเก่งแล้วก็เป็นพระเอกกันทุกคนโดยเฉพาะทิศโย่งกับนักเลงเจ้าของคุ้มเขม่นกันอยู่แล้วเพราะความที่ไม่มีใครยอมใครทิศโย่งก็ถูกนักเลงเจ้าของคุ้มรุมกระหน่ำด้วยเหล็กด้วยไม้แต่ทิศโย่งก็สู้ขาดใจด้วยหัวใจนักเลงจนต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าทิศโย่งกลับไม่ถึงบ้านก็ล้มฟุบลงที่ทางเดินผ่านวัดที่เขาเคยเมาแล้วก็ตะโกนด่าพระอันหนึ่งกว่าจะมีคนมาพบก็รุ่งเช้าวันใหม่แล้วทิศโย่งก็ตายแล้วเลือดคั่งในสมองโดยที่ร่างกายภายนอกไม่มีบาดแผลแม้แต่นิดเดียวคุณสมบัติบอกว่ารับรู้เรื่องราวแล้วนั่งนึกตรึกตรองดูแล้วก็สรุปว่าคนที่เกิดมาบุญไม่เคยทำแต่กรรมชั่วนี่ขยันก่อแม้แต่กับพระกับเจ้าก็ไม่มีเว้นสุดท้ายชีวิตของเขาก็คือทางเดินที่เขาผ่านไปผ่านมาทุกวันนั่นเองอย่างทิศโย่งเป็นต้นเนี่ยจบอยู่ตรงนั้นน่ะนะและเมื่อจบไปแล้วมันก็ไม่จบง่ายหรอกวิญญาณก็คงจะไปสู่แดนทุกขติอันเป็นสถานที่เขาจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมเพราะว่าตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่หมอไม่เคยสร้างความดีเอาเลยหรอกครับ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นต่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวว
2: ันนี้สาวล่าพาขวัญอยู่กับคุณพ่อชื่ออะไรคะ
3: บุญเฮียง
2: พ่อบุญเฮียง
3: ปู่ตะเพียน
2: ปู่ตะเพียนจ้ะอันนี้เราอยู่บ้านอะไรคะพ่อ
3: บ้านชัยวานเนี่ย
2: บ้านชัยวานเน
3: า
2: ะ
3: หมู่สาม
2: พ่อก่อนมาทานเนี่ยพ่อเป็นอะไรป่วยเป็นโรคอะไรบ
3: ่บ่ป่วยบ่ยังบ่จะแข็งจะขาไปเนี่ยก็เลยซื้ออันนี้มากินกินแล้วมันดีไปเลยนะ
2: จ้าพ่อ
3: ก็เลยจนต่อมาเนี่ยคันขาดกันเนี่ยนี่ที่เขาบ่แซ่บบ้าน
2: กินแล้วกินข้าวแซ่บไปบ่โอ้โหค่ะพ่อ
4: แรกร้านซ
2: ื้อ
4: มาให้
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ร้านซื้อมาก
2: ็
4: ใจบุญก็เริ่ม
2: อืม
4: ร้านเขาซื้อมาให้เราได้กินแล้วเราได้ก
2: ินเลยโอ้หลานซื้อมาให้ก่อน
3: ร้านซื้อมาให
2: ้โอ้จ้า
4: จำดีเบอร์โทรศัพท์ก็จำได้เบอร
2: ์โอ้จ้า
4: ก็ไม่ได้จำอะไรเน
2: าะคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วเนาะปีนี
3: ้90
2: อู้เอาสัก120เหรอนี่แข็งแรงมากเลยกินน้ำมังคุดจะได้แข็งแรงกว่าเดิมอันนี้ลูกมีเสื้อแล้วก็มีน้ำมังคุดมาให้พ่อ
3: ครับ
2: เป็นยังไงบ้างคะทานครั้งแรกแบบขวดแรกพ่อเป็นไข้เป็นอะไรเหมือนคนอื่นไหมคะ
3: ครับเป็นที่แรกก็เดี๋ยวจะสั่งไปต้องไปโยนละเริ่มแรกครับ
2: อืมจ้ะ
3: ไปกินได้สิรกมังคุดแล้วเป็นโรคปวดขาด้วย
2: อืมจ้ะพ่อ
3: ที่แรกเลยปวดขาปวดลำคอนั่นเองไป
2: จ้ะ
3: ต้องไปโยนเต็มแมนมาแล้วเอาล่อมาก็ได้เสียเอามังสองขวด
2: อืมจ้ะ
3: ไม่แห้งบ้าน
2: อืมกินแล้วมีแรง
3: นั่นแหละเดี๋ยวไม่แห้งแข้งขาบ่ปวดขาก็บ่ปวด
2: อืมจ้ะพ่อ
3: เข้าไปเลยขาบ่ปวดอีกแล้วเถอะอื
2: มจ้ะตอน
4: ซื้ออยู่ในห้องร้านเบิ่งแล้วไปซื้ออยู่นี่แหละร้านนี่แหละ
3: นั่นแหละ
4: กินแล้วบัดนี้เลยก็เลยสั่งมีที่อยู่เพิ่นก็เลยบอกให้สั่ง
2: ตัวนี้โอ้จ้ะป้าจ้ะแม่แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ปวดขาแล้ว
3: เข้าแล้วบ่มี
2: พ่อเป็นไข้ไหมกิน
3: บ่ไข่บ่ไข่บ่ได้จะหาหมอได้เถอะ
2: โอ้แข็งแรงดิเนี
4: ่ย
3: โรคยังไม่หมดเมื่อยไม่ไปหาหมออีกแล้วนะ
2: โอ้จ้า
4: จะเป็นขั้นจนสิจังค่อยไปน
2: ะโอ้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงดีแล้ว
4: กินอันนี้ต้องไข้ยวนเดี๋ยวๆทั้งวันจนก็เป็นคุ้มนะกินแล้วเป็นคุ้มเดี๋ยวขั้น
2: โอ้ถ้าอากาศร้อน
4: ก็กินอันนี้ก็กินนะ
2: อืมจ้าแม่
4: แล้ว
2: พอ
4: ขั้นมันอย่างเลิศเลยกินก็เต้
3: าเดี๋ยวว่าเบิดมาได้แต่ขันมันเบิดแล้วจะหมดก็เอาออกมาเสีย
2: โอ้จ้าโอ้ค่ะพ่อวันนี้ลูกได้มาเอง
3: กินไปได้เลยมันดีเลยมันไม่แห้งใครกินไปเสียแล้ว
2: โอ้จ้า
3: อ
2: ีเล่แข็งแรงไม่เป็นไข้เหมือนคนอื่นคนอื่นหนูนี่ไปสัมภาษณ์นี่เขาเป็นไข้เป็นอะไรกันแต่ว่าพ่อนี่แข็งแรงจริง
3: ว่าเป็นว่าม
4: ันไรเน
2: ี่ยอืมจ้า
3: บ้านนี้ก็ค่อยเขาหาวันหมอเพิ่งก็เล่ากันหนึ่ง
2: เออจ้าพ่อ
3: จังไปเลยโทษถึงมันเลยล่ะเลือดโทษกันเสียแม่จำไม่ต้องใช่มัน
2: จ้าพ่อเออก่อนจำดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะนี่จ้า
3: เลือดโทษกันเดือดเสียแม่เลยมาลืมได้เสีย
2: นี่วันนี้สาวล่ามาเองทุกครั้งจะให้พัสดุมาอืมจ้ารอบนี้หนูมาสัมภาษณ์พ่อแม่ที่ทานด้วยแล้วก็มาตามร้านที่เขาสั่งกับเราด้วยก็เลยได้มาเยี่ยมคุณพ่อ
3: ครับ
2: อยากมาหาคุณพ่อนานแล้วเห็นสั่งเยอะแล้วจ้า
3: ครับ
2: อืมงั้น
4: ฉันสี่แล้วนี่นอกกระได
2: โอ้จ้าแม่
4: ก
2: ิน
4: ข้าวเ เขาแล้วแล้วก็มาน
3: อน
4: ฟัง
3: แต่ว่าไม่กินน้อยเดี๋ยวว่าตามที่รู้เลยก็ไม่กินมัน
4: ซื้อเอ็มร้อยไปซ
2: ื้อ
4: แล้วก็ย่างไป
2: เอง
4: เนี่ย
2: โอ้โหแข็งแรงจริง
4: ๆย่างไปแต่ว่าเดี๋ยวบ้างหมด
2: เสนอแต่พ่ออย่าเดินตากแดดเด้ช่วงนี้
3: เมื่อไปใครไปใครเจอแล้ว
2: มันจะเป็นฮีทสโตรกดีอากาศมันร้อนหลายอยู่แต่ในร่มเด้อ
3: นอน
4: ใกล
2: ้
4: หลวงมันขอไปได้เงียบแต่เย็นอยู่เพราะว่ามันหลายสั่นนะ
2: อือจ้าแม
3: ่ไม่อันนี้ก็ลูกท้าไง
2: จ้า
4: ก็เหมือนกับย
2: ุ่
4: งเง
2: ีย
4: บท
2: ั้
4: งหนอง
2: เบิดสาม
4: คน
3: หยุดตาสามคน
2: จ้า
3: ทั้งหนองเบิด
2: อืม
3: นี่ที่พ่อใหญ
2: ่ค่ะพ่อ
3: ไม่ครูคนแก่เลยผัวเมียงน
2: อ
3: ครูกิน
2: อืมดีแล้วจะได้ไม่เหงาไม่คนอยู่เป็นเพื่อน
3: มาสร้างบ้านกัน
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพสัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 8 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
5: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันเรื่องเวรเรื่องกรรมกันก่อนท่านผู้ฟังมีไอ้หนุ่มอีสานคนหนึ่งชื่อนายสมโชคอายุ40แล้วทางบ้านก็ยากจนจังอยู่จังหวัดชัยภูมิเข้ามาหางานทำที่กรุงเทพตอนที่มาอยู่กรุงเทพก็มารู้จักกับเพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันทำมาหากินอยู่แถววงเวียนใหญ่ชื่อนายธนิตคบหาเป็นเพื่อนเกลอรักใคร่เป็นอันดีถึงขั้นที่ว่าตอนหลังนี่ไปชอบผู้หญิงม่ายคนเดียวกันผู้หญิงคนนี้อายุสัก35 ที่แรกทั้งนายสมโชคที่ว่ามาจากชัยภูมิกับนายธนิตที่อยู่กรุงเทพเนี่ยไม่เคยคิดจะแต่งงานแต่งการอะไรแต่พอมาเห็นแม่ม่ายสาวคนนี้ต่างก็อยากจะมีเมียกันพร้อมกันทั้งคู่เลยทีนี้พอเกิดมีความรักขึ้นแล้วดันมารักผู้หญิงคนเดียวกันด้วยทีแรกก็ไม่มีอะไรขัดแย้งกันเล่นสนุกสนานพูดเป็นเรื่องตลกขบขันเนื่องจากว่าฝ่ายหญิงเขาตอนนั้นยังไม่แสดงออกว่ารักชอบตอบคนไหนนี่ทีนี้มันก็มีความหวังด้วยกันทั้งคู่ไปหาผู้หญิงไปจีบก็ไปด้วยกันผู้หญิงคนที่ว่านี่ชื่อบัวทำงานขายเสื้อผ้ากางเกงยีนอยู่ที่วงเวียนใหญ่เธอก็รู้ไอ้หนุ่มใหญ่ทั้งสองคนนี้มาจีบก็คุยไปไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าคนรู้จักกันแต่ว่าผู้ชายทั้งสองคนนี่สิมีความหวังมากถึงกับพูดกันเองว่าถ้าฝ่ายหญิงชอบคนไหนนะอีกคนจะต้องหลีกทางไปนะอย่าได้คิดมากแล้วก็อย่าคิดแย่งชิงเป็นอันขาดว่าอย่างนั้นก็ตกลงกันเองเป็นอันดีทีนี้นายทั้งสองคนนี้ก็ผลัดกันสารภาพรักบอกให้แม่ไม้รู้ความในใจแม่ไม้ก็ยิ้มไม่ได้ตอบอะไรเขาก็เพียรพยายามบอกรักคนละหลายครั้งแล้วก็ขอคำตอบด้วยแม่ไม้ก็ได้แต่พูดทีเล่นทีจริงทุกครั้งอ่ะจนสองหนุ่มก็พากันสงสัยว่าเอเธอคงจะไม่ชอบทั้งคู่เลยละมั้งนะคงจะไม่ชอบเราทั้งสองคนแหละแล้วก็คิดกันต่อไปว่าบางทีเธออาจจะยังไม่ได้เลิกกับสามีอย่างเด็ดขาดก็เป็นได้เขาก็เลยพากันสืบเสาะหาความจริงโดยที่สะกดรอยตามไปหลังจากหล่อนเลิกงานที่ร้านแล้วตามกันไปจนรู้ว่าบ้านเธออยู่แถววงเวียนใหญ่นั่นแหละไม่ห่างไกลจากร้านที่เธอทำงานหรอกซุ่มดูว่าหล่อนอยู่กับใครก็เห็นว่าที่อยู่ของหล่อนนะเป็นห้องน่าจะเป็นห้องเช่าก็พากันดูว่าในห้องนะมีใครอีกหรือเปล่านอกจากหล่อนก็ไม่เห็นไม่มีอ่ะก็เบาใจก็นับว่ายังมีหวังทีนี้นายสองหนุ่มนี่เขาก็ได้พยายามกันอีกตื้อกันหน้าดูเสร็จแล้วผู้หญิงไม้นะก็บอกพวกเขาบอกว่าหล่อนนะรักชอบใครไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าหล่อนมีลูกสาวไม่ให้แม่มีแฟนใหม่กลัวจะไม่ดีทอดทิ้งแม่อีกพ่อก็คนหนึ่งแล้วที่ทอดทิ้งแม่ไปเขาบอกลูกสาวเป็นตายก็ไม่ยอมพอพวกเขาได้รู้เขาก็สัญญากับหล่อนว่าจะไม่ทำอย่างนั้นเป็นนั้นขาดจะเลี้ยงดูตลอดไปจะรับผิดชอบไปจนวันตายเลยจริงๆแต่ว่าหล่อนก็บอกว่าไม่ได้เหรอลูกห้ามนะหล่อนรักลูกมากว่าอย่างนั้นไอ้เจ้าสองหนุ่มใหญ่นี่จอมตื้อจริงๆตื้อจนฝ่ายหญิงใจอ่อนมีทีท่าว่าชอบคนหนึ่งนะชอบไอ้หนุ่มวงเวียนใหญ่หนุ่มกรุงเทพไปแล้วเพราะไอ้เจ้าคนนี้หน้าตาดีกว่าผิวขาวกว่าแล้วก็ธนิตก็เป็นคนใจเย็นยิ้มแย้มพูดง่ายๆว่านิสัยใจคอดีกว่าอีกคนหนึ่งก็คือนายสมโชคเพราะว่านายสมโชคออกจะลูกทุ่งตรงไปตรงมาพูดจาเสียงดังห้วนๆไม่มีหางเสียงมันก็เลยทำให้นายสมโชคหนุ่มใหญ่จากชัยภูมินี่ผิดหวังแต่ว่าสัญญากันแล้วนี่กับเพื่อนว่าจะยอมรับความพ่ายแพ้ใครแพ้ก็จะหลีกทางให้ก็เลยต้องทำตามคำพูดแต่ว่าในใจนะไม่อาจจะมีใครล่วงรู้ได้เอาเข้าจริงๆปรากฏว่าแม่ไม้คนนี้ไม่ได้มีลูกติดแต่อย่างใดเรื่องลูกสาวนี่หล่อนยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างโกหกไม่มีหรอกมารู้ภายหลังเนี่ยหลังจากได้ร่วมเรียงเคียงหมอนกับหนุ่มวงเวียนใหญ่ไปแล้วผูกข้อมือกันตามประเพณีโดยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็รับรู้เป็นสักขีพยานผู้หญิงที่ว่าเป็นแม่ไม้คนเนี้ยชื่อบัวเป็นสาวมาจากจังหวัดสมุทรสาครจัดว่าเป็นคนสวยแต่งงานมาแล้วแต่ว่าเลิกกันเพราะว่าสามีนิสัยไม่ได้เรื่องไม่มีความรับผิดชอบอะไรงานการอะไรก็ไม่เอาอยู่กัน3ปีบัวทนไม่ไหวก็เลยต้องขอแยกทางสามีก็บอกดีแล้วเขาก็เบื่อหล่อนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแถมยังด่าซะอีกหาว่าแข็งทื่อเป็นท่อนไม้เหรอไม่เป็นรสเป็นชาติอะไรแล้วพอหลังจากนั้นหล่อนก็อายเพราะว่าเขาด่าประจานที่บ้านเกิดนั่นแหละหมู่บ้านนั้นที่อยู่ก็เลยเข้ามาหางานทำในกรุงเทพจนกระทั่งได้งานที่ร้านขายเสื้อผ้านี่บัวเป็นคนขยันเจ้าของร้านชอบนิสัยยกทีวีกับตู้เย็นให้เอาไว้ใช้แล้วก็ยังบอกว่าขาดเหลือหรือว่าเดือดร้อนอะไรก็บอกได้เลยนะช่วยได้จะช่วยทันทีเพราะว่าบัวนี่นิสัยดีขยันหลังจากบัวมาอยู่กินกับนายธนิต นายธนิตก็ไม่เคยทำให้บัวผิดหวังเหมือนกันเขาเสมอต้นเสมอปลายรักใคร่ปรองดองกันด้วยดีไปอยู่ด้วยกันที่ห้องเช่าของบัวนี่แหละช่วยกันทำงานเก็บเงินแล้วก็ตั้งใจจะมีลูกด้วยกันสักคนที่นี่ส่วนหนุ่มใหญ่จากชัยภูมิคือนายสมโชคเนี่ยผิดหวังแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรมากก็พูดกับเพื่อนว่าดีใจด้วยที่แม่บัวนี่เขาเลือกส่วนตัวเองที่ไม่ได้รับเลือกคงจะเป็นเพราะว่าตัวเองเป็นคนบ้านนอกคอกนาหน้าตาเดือดดาไม่ได้ความนะเขาว่าอย่างนั้นน้ำเสียงก็ออกจะน้อยอกน้อยใจอยู่บ้างแต่ธนิตก็ปลอบใจเพื่อนบอกว่าโบยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกผู้หญิงมีอีกเยอะที่ทำงานอยู่กับบัวก็สาวสาวสวยๆตั้ง 3-4 คนเลือกเข้าสักคนสิเขายังไม่มีแฟนกันเลยสักคนน่ะ 3-4 คนนั่นแหละเอาไหมล่ะเดี๋ยวบัวเขาจะช่วยสนับสนุนเป็นแม่สื่อให้ด้วยว่าอย่างนั้นนายสมโชคหนุ่มใหญ่ชัยภูมิก็บอกว่ายังไม่นึกชอบใครเลยตอนนี้ขอดูไปก่อนยังมีเวลาอายุสัก50แล้วค่อยแต่งงานก็ยังไม่สายว่าอย่างนั้นแล้วก็หัวเราะกันแรกๆนายสมโชคคนนี้ก็ห่างจากเพื่อนไปแต่ว่าช่วงหลังนี่ไปคลุกอยู่กับเพื่อนที่ห้องพักบัวก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนและอีกอย่างสมโชคก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนอะไรให้อยู่คุยนั่งดูทีวีกินเหล้ากันบ้างดึกหน่อยก็กลับไปแต่ว่าที่เธอไม่ชอบก็สายตาของเขาที่มองเธอเนี่ยแหละมันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนเลยแสดงว่าเขายังคิดอะไรอยู่กับหล่อนแล้วก็คิดมากกว่าแต่ก่อนด้วยจนกระทั่งบัวก็ชักนึกกลัวๆเขาอยู่ถ้าให้เขาอยู่ตามลำพังสองคนในห้องนี่จะไม่อยู่เป็นอันขาดเดี๋ยวเกิดบ้าปล้ำหล่อนจะเอาตัวรอดได้ยังไงแล้วนายสมโชคนี่เป็นคนร่างกายบึกบึนแข็งแรงผิวคล้ำน่ากลัวคืนหนึ่งเขาสองคนก็กินเหล้าเมาช่วงที่นายธนิตสามีไปเข้าห้องน้ำน่ะสมโชคก็อยู่กับบัวก็บอกหล่อนว่ายังรักหล่อนอยู่ถ้านายธนิตมีอันเป็นไปเขายินดีรับผิดชอบอนาคตของหล่อนบัวก็ยิ้มไม่ได้ตอบอะไรเขาก็พูดต่ออีกว่าถ้าเลิกกับธนิตนี่เขาจะแต่งงานกับเธอทันทีเลยพอดีธนิตออกจากห้องน้ำกลับมาก็ถามว่าคุยอะไรกันบัวก็สายหน้าส่วนนายสมโชคก็บอกว่าคุยเรื่องละครทีวีที่ดูกันอยู่เนี่ยวันหนึ่งตอนบ่ายเป็นวันหยุดดิบัวอยู่ที่ห้องคนเดียวธนิตไปทำงานนายสมโชคนี่มาปรากฏตัวที่ห้องหล่อนในสภาพที่มึนเมาบัวก็แปลกใจถามว่าอ้าวแล้วไม่ทำงานเหรอเขาก็บอกไม่ได้ทำไม่มีกำลังใจจะทำว่างั้นอยู่ๆก็ผลักหล่อนเข้าห้องปิดประตูล็อกทันทีทันใดอย่างที่หล่อนไม่ทันตั้งตัวทีนี้ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงและกอดปล้ำหล่อนอย่างหิวกระหายทีนี้บวมก็สู้สุดฤทธิ์พอนึกอยู่ก่อนแล้วมันจะต้องมีวันนี้เข้าสักวันแล้วมันก็มีขึ้นยนได้นี่บัวก็รู้นี่จุดอ่อนผู้ชายอยู่ตรงไหนยกข่าวกระแทกป้าบเข้าไปตรงนั้นสมโชคลงไปตัวงอกลิ้งอยู่กับพื้นหน้าเขียวหน้าเหลืองบัวก็รีบออกจากห้องพอดีแล้วเกินที่ธนิตกลับมาที่ห้องมาเห็นเพื่อนนอนกลิ้งขดตัวอยู่กับพื้นยังไม่ทันจะเอ่ยปากถามอะไรนายสมโชคก็รีบพูดขึ้นมาก่อนว่าเขาปวดท้องมากเลยกินเหล้าเข้าไปจะไปหาหมอไปไม่ไหวช่วยพาไปหน่อยว่าอย่างนั้นบัวก็เลยไม่ทันจะพูดความจริงกับสามีธนิตก็เป็นห่วงเพื่อนรีบเรียกตุ๊กก็พยุงเพื่อนขึ้นรถไปพอรถแล่นมาได้สักครู่เดียวสมโชคก็บอกธนิตว่าเขาหายปวดท้องแล้วไม่ต้องไปหาหมอก็ได้จะไป

0: ตะกี้เนี่ยเอาวางไว้ตรงไหนไม่รู้บัวคงจะเห็นแล้วละอ่ะเดี๋ยวจะไปทำงานต่อหลังจากวันนั้นนายสมโชคก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหน้าบัวแต่ว่าบัวก็ไม่ได้เล่าความจริงอันชั่วร้ายของสมโชคให้ธนิตฟังหล่อนคิดว่าถ้าเล่าแล้วเนี่ยธนิตอาจจะโกรธจนเกิดฆ่าแกงกันทีนี้เป็นเรื่องใหญ่คนหนึ่งคนใดต้องตายเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วอีกคนต้องติดคุกหล่อนเป็นห่วงธนิตสามีก็เลยเก็บเรื่องเงียบไว้ราวๆเดือนหนึ่งหลังจากนั้นธนิตไปทำงานแล้วก็ไม่กลับตามหาไม่เจอนายสมโชคก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เจอแต่ก็ช่วยตามหาอย่างเอาเป็นเอาตายร่วมกับญาติของธนิตแต่ก็ไม่พบไม่มีร่องรอยหลักฐานอะไรเลยบัวก็สังหรณ์ใจเหลือเกินว่าเขาจะเคราะห์ร้ายเพราะว่าเคยฝันว่าเขาเนี่ยหัวขาดว่าอย่างนั้นต่อมาก็พบศพของธนิตกลายเป็นศพจมน้ำตายพวกคนหาปลาเป็นคนพบศพที่จังหวัดสมุทรปราการบัวเนี่ยเสียใจมากตำรวจก็สันนิษฐานว่าเขาเมาตกน้ำตายทีนี้นายสมโชคก็เข้ามาดูแลบัวมาปลอบใจแต่ว่าหล่อนไม่ยอมให้เขาใกล้ชิดเกินไประวังตัวตลอดเขาก็พยายามบอกรักแต่หล่อนก็ปฏิเสธในใจก็คิดว่าเขานี่แหละน่าจะเป็นคนฆ่าธนิตสามีจนวันหนึ่งหล่อนก็ถามก็ตรงๆว่าฆ่าธนิตใช่ไหมเขาสะดุ้งเฮือกเลยหน้าถอดสีแต่ว่ารีบสายหน้าก็ยิ่งทำให้หล่อนมั่นใจหนักขึ้นนายสมโชคยังตามตื้อไม่เลิกไม่ราหล่อนเลิกงานเขาก็ตามมาถึงห้องหล่อนก็กลัวเขามากก็บอกกับเท่าแก่ร้านที่ทำงานอยู่อาซอก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ลือมาพักที่ร้านนี่ห้องนั้นเลิกเช่ามาอยู่ที่นี่บัวก็เลยรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนะมาอยู่กับเท่าแก่ทีนี้นายสมโชคโกรธมากโทรศัพท์ด่ากล่าวหาว่าเท่าแก่จะเอาบัวทำเมียน้อยเท่าแก่แจ้งตำรวจมันก็เพ่นหนีกลับไปชัยภูมิหายไปเดือนนึงก็ย้อนกลับมาอีกเท่าแก่ไม่อยากเอาเรื่องก็เฉยๆเสียเขาก็มาตื้อบัวอีกที่ร้านอาซอรำคาญทำท่ายกหูโทรศัพท์มันก็รีบแผ่นหนีไปทีนี้ก็ตกงานดินายสมโชคตกงานเที่ยวคบพวกมิจฉาชีพล้วงกระเป๋ามั่งลักเล็กขโมยน้อยเข้าแก๊งคนชั่วปีกว่าสภาพไม่ดูไม่ได้เลยท่าทางบ้าๆเพี้ยนๆติดเหล้าติดยาผอมกระรองไอโคลกโคลกร่างกายเนี่ยทรุดโทรมเร็วผมยาวรุงรังสกปรกเป็นสังกะตังเลยเสื้อกางเกงขาดกระรุ่งกระริ่งบัวก็ได้ยินพวกแม่ค้าพูดว่ามันเป็นเอดเพราะไปมั่วกับผู้หญิงหาเงินบางคนก็ว่าเขาเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายขนาดสภาพดูไม่ได้อย่างนั้นก็ยังมาที่หน้าร้านมาแอบมองดูบัวช่วงค่ำๆในร้านที่เปิดไฟสว่างตอนหลังนี่หายไปบัวก็ถามแม่ค้าแถวนั้นบางคนก็บอกกลับบ้านบางคนก็บอกไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลบางคนบอกตายแล้วว่างั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาหายไปไหนครับนั่นก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: เงยเยน้ำมังคุดแสนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแสนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแสนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับคุณแม
3: ่
2: ครับวันนี้ผมมาเยี่ยมยามถามข่าวผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดครับวันนี้ผมอยู่ที่ชัยภูมินี่อำเภออย่างเนี้ย
3: อำเภอเศรษฐทิศ
2: เศรษฐทิศเนาะ
3: จ้ะตำบลโป่งนก
2: ครับอ๋อคุณแม่ชื่อไหนครับแม่
3: เมียวัน
2: เมียวันนามสกุล
3: ภูแสนกา
2: ครับ
3: ทางบ้านเลขที่46
2: ครับ46เนาะ
3: จ้ะ
2: เป็นยังไงครับไอ้ก่อนที่จะมาดื่มไหนน้ำมังคุดเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยครับ
3: ปวดขาแล้วปวดน้ำเนียน้ำตูแล้วก็ตามัวตาหยังจังเสียเฮ็ดงานกับแม่หอบ
2: ครับ
3: จ้ะ

0: ได้ยินเพิ่นเว้าในวิทยุล่ะ
1: ครับ
0: ก็เลยสร้างม้าที่แรกสร้างม้า3ขวด
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้ที่หลังก็สร้างม้าอีกโหลนึง
1: ครับช่วงที่กินนี่มันเริ่มดีขึ้นขวดใดแม่ที่ว่าอาการที่ว่านั่นน่ะ
0: ขวดที่2
1: ขวดที่2เนาะ
0: จ้ะ
1: ครับมันรู้สึกดีขึ้นได้ครับ
0: มันที่แรกมันซ้านะน้ำตุนน้ำตุนปวดขานี่พอกินแล้วเฮาก็กินน้ําหลายๆแล้ววันนี้เฮาก็ซ้อมเบิ่งเจ้าของย่างไปเอ๊ะมันคือแบบมันบ่ปวดบ่ซ้าบ่หยังนะ
1: ครับ
0: ก็เลยดีขึ้นแล้วก็บอกลูกลูกก็ซื้อลูกก็เอาน้ําอันสร้างม้าโหลนึงลูกก็มาเอาอยู่เครื่องนึงเอา6ขวดเมียก็กิน6ขวดแล้วเขาก็มาเอาน้ําเมียอีก
1: เรียกลูกเลยครับเป็นไงครับอาการดีขึ้นได้แม่บ
0: ่ลูกเคยกะให้สร้างให้บ่หัน3ขวดแม่นบ
1: ่ครับครับ
0: บัดที่นี่ก็เลยถามบอกอันปุ้ยหนูเป็นจังได๋ลูกมันก็ว่าดีขึ้นนะแม
1: ่ไอ้น้ำมังคุดนี่เนาะ
0: จ้า
1: เปิดมังคุดเนี่ยครับ
0: มันบอกว่าย่างไปจังซี่ไอ้เกือบนะออกไปทั้งหน้าน่ะมันซ้าล่ะก
1: ็
0: เกือบไปทั้งหน้าน่ะบ่ฮู
1: ้บ่รู้สึก
0: จ้า
1: ตินข้าวซะ
0: จ้า
1: แบบ
0: แขนกะยกบ่ขึ้นพอกินหมดไปขวดนึงก็บ่ทันรู้ดีเพราะพันใดดอกเพราะขวด2นี่
1: ครับ
0: ไปโยนมันขึ้นรถได้เลย
1: ครับนี่อันนั้นไปทํางานได้
0: จ้า
1: ครับซ่าแขนซ่าขาเนาะ
0: จ้า
1: ครับอาการที่ดีขึ้น
0: จ้า
1: ครับลูกก็กินน้ําครับ
0: บัดที่นี่ก็เลยว่าถ้าผมบ่อยู่เมียก็สร้างมาไว้ให้เด้อนี่ก็มาสร้างแบ่งกับลูก
1: ลูก
0: ไปส
1: ุ
0: โขทัยอยู่จ้า
1: ครับครับ
0: ก็เลยว่าสร้างไว้ให้ลูก
1: ครับถ้ามีคนสนใจอยากแวะมาถามไอ้มาหาแม่มาถามเบิ่งแม่เนาะครับแม่แม่น้ำยินดีให้กันแม่น้ำเนาะ
0: จ้า
1: ครับวันนี้ผมก็ขอบคุณคุณแม่ครับที่ให้วิทยุทานแก่ท่านผู้ฟังทั้งบ้านครับมาได้บอกบุญต่อครับท่านใดที่สนใจครับแวะมาถามแม่ได้เนาะ
0: จ้าแม่ก็ฟังทุกคืนเนี่ย
1: คุณแม่ครับวันนี้ผมก็กราบขอบคุณหลายๆครับวันนี้
0: จ้า
1: ครับแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังทั้งบ้าน
0: รักษา
1: ครับฟังครับขอบคุณครับ
0: ถูกคุณพระรักษาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ครับแข็งแรงครับ
0: ศี
1: ลคุ้มครองครับครับผม
0: สาธุ
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928172 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะพ่อแม่ๆคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้ซื้อ3ขวดเลยเพราะว่า3ขวดจะในราคา 1,000 บาทและพ่อแม่ๆจะได้ทานต่อเนื่องด้วยบางท่านอยู่ไกลจากบริษัทใช้เวลานานในการส่งอาจจะขาดตอนได้ถ้าสั่งไปเพียงขวดเดียวหรือถ้าไปซื้อร้านลองทาน1ขวดก็จะขาดตอนได้เพราะว่าเราต้องออกไปซื้ออีกอะไรแบบนี้อยากจะให้พ่อแม่ๆลองซื้อ1ชุด3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนสาวล่าพาขวัญรับประกันได้เลยว่าพ่อแม่จะรู้สึกว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตั้งแต่ชุดแรกเลยลองดูค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีลองเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติดูนะคะวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆแล้วก็สาวล่าพาขวัญได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมพ่อแม่ๆสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญก่อนได้นะเพื่อที่จะมาปรึกษาว่าเป็นโรคนี้พ่อแม่ๆมีอาการแบบนี้จะสามารถที่จะทานได้ไหมอยากขอคำแนะนำสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาเลยโทรได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อแม่ทุกท่านพร้อมให้คำแนะนำให้คำปรึกษาตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
3: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMPและผ่านการพัสเจอร์ไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซงบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
4: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: คฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
8: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
0: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
5: ถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ำมื้อเช้าก็กินล่างมื้อพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพี้ยๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
6: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทุกโทรตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
7: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
8: มันเป็น
7: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในรายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านนายที่ทำไร่อ้อยไร่มันมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายกันบ้างไหมคะอย่าลืมทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีกันด้วยนะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยอาการอักเสบของกล้ามเนื้อปวดแข้งปวดขาแสบร้อนรำไส้ทายยากให้นึกถึงน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มไว้นะคะเพราะว่าตัวนี้มีสารแซนโทน 100% ไม่มีสารอื่นผสมเลยทานคู่กับยาหมอได้นะคะเบาหวานความดันทานได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้สกัดออแกนิก 100% พ่อจ๋าแม่จ๋าไว้ใจสาวลาภาขวัญได้เลยว่าสิ่งที่สาวลาภาขวัญแนะนำไปรับรองว่าดีแน่นอนค่ะส่วนท่านไหนที่ยังไม่เปิดใจอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ค่ะวิธีทานก็ทานง่ายมากเพียงแค่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรี1แก้วจะเป็นแก้วเล็กๆอยู่ในกล่องทานแค่ตอนเช้าตื่นนอนทานเลยเสร็จแล้วตามด้วยดื่มน้ำ1แก้วเพียงเท่านี้ค่ะง่ายๆจากที่สาวล่าพาขวัญได้ฟังพ่อจ๋าแม่จ๋าที่โทรมาบางท่านรีบทานมากเช้าเย็นเช้าเย็นแบบนี้ร่างกายจะหนักเกินไปนะคะสาวล่าพาขวัญอยากให้ทานให้เป็นยาทานช้าๆค่อยๆทานไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบร่างกายมากเกินไปนะคะทานวันละ1แก้วก็พอตื่นเช้าอย่าลืมทานน้ำมังคุดก่อนและค่อยทานยาหมอหรือกินข้าวหรือกินกาแฟตามปกติส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่ยังกังวลว่าตัวเองจะสามารถทานได้ไหมมีโรคประจำตัวมีอาการแบบนี้จะสามารถทานได้ไหมยังกังวลอยู่สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาโทรมาปรึกษาอาการเบื้องต้นกันก่อนได้ค่ะโทรมาได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญกันได้เลยนะคะหรือจะโทรมาถามว่าจังหวัดนี้อำเภอนี้จุดจำหน่ายที่ไหนใกล้ท่านมากที่สุดสามารถโทรมาสอบถามกันได้ค่ะ
2: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: ที่หมู่บ้านตาลเดี่ยวครับจังหวัดเพชรบุรีมีเด็กทั้งผู้ชายผู้หญิงที่อยู่ในวัยกำลังโซนวิ่งเล่นกันเป็นกลุ่มไอเอในอายุ12ขวบเป็นหัวโจกนำเพื่อนเที่ยวไปเล่นไปโซนแล้วก็มักจะมีความคิดที่พิเรนผิดกับเพื่อนทุกคนมันพาเพื่อน3คนวิ่งเล่นตามคันนา ้แต่ละคนในผิวดำเกรียมเพราะว่าถูกแดดเผาไอ้เจ้าเอรู้สึกหิวก็เลยชวนเพื่อนๆลงจับปลาในบึงบัวหลวงซึ่งเวลานั้นน้ำแห้งมองเห็นปลาช่อนตัวโตๆดิ้นอยู่ในโคลนตมมันก็ชี้ให้ไอ้แป้นเด็กชายอายุ10ขวบแก่นแก้วพอๆกันไอ้แป้นหัวเราะลั่นละลุยโคลนมุ่งหน้าไปที่ปลาช่อนไอ้จุ๋มก็ตามลงไปด้วยช่วยกันจับได้ปลาช่อน2ตัวโตๆนำขึ้นมาไอ้เอรีบก่อไฟเอาปลาช่อน2ตัวนั้นโยนเข้ากองไฟเจ้าปลาช่อนมันได้รับความร้อนมันก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อจะเอาชีวิตรอดไม่ว่าคนหรือสัตว์จะเป็นธรรมดาโดยสัญชาตญาณต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนมันดิ้นรนกระเสือกกระสนออกมาจากกองไฟไอ้เอก็โดดไล่จับแล้วโยนมันเข้าไปใหม่มันก็ดิ้นออกมาทั้งเกล็ดและผิวหนังของมันถูกไฟลวกได้กลิ่นเหม็นไหม้ควันฉุยเด็กทั้งหมดไม่รู้เลยว่ามันเป็นการทรมานสัตว์ชัดแทนที่จะทุบหัวมันซะก่อนเปล่าเอามันโยนเข้ากองไฟทั้งเป็นมันได้รับความเจ็บปวดทรมานแต่ความเป็นเด็กนี่ยังไม่คิดถึงบาปกรรมหรือว่าความทุกข์ทรมานอะไรกลิ่นปลาช่อนเผาหอมฉุยไอ้แป้นเอาไม้เขี่ยออกมาแล้วลอกเอาหนังออกแบ่งกันกินเนื้อมันขาวแล้วก็ฟูหอมหวานเมื่อเนื้อปลาช่อนทั้งสองตัวหมดทุกคนก็อิ่มแล้วก็พากันไปเที่ยวยิงนกตกปลาเล่นทั้งที่พ่อแม่สั่งสอนนักหนาว่าบาปยิงนกที่มันมีลูกกับลูกมันก็คงจะอดตายด้วยเด็กทั้งหมดไม่มีใครจดจำคำสั่งสอนน้องพ่อแม่ถ้าเอามันมาเป็นอาหารก็ยังดีแต่นี่มันเอามันมาเล่นมันก็ตายโดยไร้ประโยชน์บาปกรรมจริงๆแล้วในที่สุดพ่อแม่ก็เอามาอยู่ก็คิดจะพึ่งวัดเพื่อจะให้หลวงตาแช่มนะช่วยอบรมบ่มนิสัยแต่ว่าผิดคาดไอ้เอไอ้แป้นไอ้จุ๋มยิ่งหนักข้อหลวงตาเผลอเป็นต้องพากันออกไปเที่ยวยิงนกตกปลาเล่นชอบทรมานสัตว์เห็นมันทรมานก็พากันหัวเราะขบขันสนุกสนานเฮฮาวันเวลาผ่านไปไอ้เออายุ18ไอ้แป้นไอ้จุ๋มนี่15ทั้งหมดยังชอบทรมานสัตว์หลวงตาแช่มเรียกมาสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำกันอยู่นั้นมันเป็นบาปนะต่อไปอย่าทำอีกทั้งหมดก็มองหน้ากันแล้วก็อมยิ้มหาว่าหลวงตานี่งมงายบาปกรรมมีที่ไหนหลวงตารู้ทันท่านก็มองเด็กทั้งสามมันนี่เข้าสู่วัยรุ่นแล้วเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตยังดื้อรั้นต่อไปจะเสียใจแล้วก็จะนึกถึงคำเตือนคำสั่งสอนเมื่อถึงวันนั้นมันอาจจะสายเกินไปท่านก็หันหลังเดินเข้ากุฏิเด็กทั้งสามก็หัวเราะกันอย่างขบขันคืนนี้เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเสียงระฆังในวัดดังบอกเวลาหมาหอนรับมันเป็นทอดมันเป็นเรื่องธรรมดาทั้งสามคนต่างก็ย่องออกมาจากที่พักหลังกุฏิหลวงตาไก่แจ้สี่ห้าตัวกำลังนอนอยู่ไอเอไอแป้นก็จับมันมามันตกใจส่งเสียงร้องไอเอก็จับมันหักคอไอจุ๋มก่อไฟไอแป้นถอนขนไก่แล้วก็โยนมันเข้ากองไฟกลิ่นเนื้อไหม้นี่เหม็นเขียวชึงเยอะไม่มีใครรู้เห็นเพราะว่าทั้งหมดไปทำกันที่ป่าช้าหลังวัดเสร็จแล้วก็เอามาฉีกกินกันไอเอนั้นรอบคอบเอาน้ำปลามาด้วยก็เลยมีรสชาติกินกันอย่างสนุกเมามันเช้าหลวงตาตื่นขึ้นออกบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเช้าท่านก็มักจะเอาเศษอาหารที่เหลือไปโยนให้ไก่กินเอ๊หน้าแปลกวันนี้ไก่แจ้หายไปเกือบหมดเหลืออยู่แค่2ตัวท่านก็ได้แต่บ่นไอ้แจ้มันหายไปไหนไม่รู้หมาคาบไปกินหรือเปล่าไม่รู้เด็กทั้งสามคนก็มองหน้ากันแล้วก็กลั้นหัวเราะหารู้ไม่ว่ามันเป็นบาปที่พวกมันคิดว่าไม่มีตัวตนไอ้เอก็บอกบาปปากแบะแบะบุญปากจู๋จู๋ไว้หลวงตาได้ยินแววๆหันมามองแล้วเริ่มจะรู้ในใจว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของไอ้สามตัวนี่อย่างแน่นอนท่านก็พูดเปรยๆบอกใครทำอะไรไว้นะผลกรรมมันจะต้องตามสนองนะวันคืนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างไม่หยุดยั้งเด็กทั้งสามเวลานี้เติบโตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วก็มีงานทำกันหมดแล้วทุกคนได้ดีเพราะข้าวก้นบาทแท้ๆไอเอไปเป็นนายร้อยตำรวจไอแป้นเป็นครูไอจุ๋มเป็นทหารทั้งหมดรับราชการได้ดีกันทุกคนการเวลาผ่านเลยไปอีกเวลานี้ทุกคนมีอายุกันแล้วแล้วต่างก็มีครอบครัวที่ดีเจ้าเอก็ปลดเกษียณแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆปลูกดอกไม้ขายแก้เหงาเจ จ้าจุ๋มกับเจ้าแป้นอีก2 ปีถึงจะเกษียณอายุราชการกฎแห่งกรรมที่ทุกคนลืมเลือนที่ได้ทำมาไว้ตอนสมัยที่ยังเป็นเด็กเริ่มตามมาทวงเพื่อให้ชดใช้นายร้อยตำรวจเอกที่กลายเป็นอดีตไปแล้วนั้นเริ่มมีอาการคันตามแขนแล้วก็เป็นเม็ดผุพองแล้วก็เริ่มรู้สึกปวดแสบปวดร้อนเหมือนกระโดนไฟลวกตอนแรกก็ทายาแก้โรคผิวหนังก็หายดีแต่ต่อมาก็เริ่มเป็นขึ้นอีกจนลูกๆพาไปหาหมอหมอก็บอกไม่เป็นไรเป็นโรคผิวหนังธรรมดาทายาก็หายตอนแรกแผลหรือตุ่มนั้นก็ยุบแห้งลงแต่พอผ่านไปอีก2-3 วันก็เป็นอีกคราวนี้เป็นมากกว่าเดิมเจ้าเอได้รับความทุกข์ทรมานทั้งคันทั้งปวดแสบปวดร้อนและเริ่มมีไข้จนต้องนอนลุกไปไหนไม่ไหวส่วนไอ้แป้นนั้นก็เริ่มเป็นโรคผิวหนังเช่นเดียวกันเจ้าจุ๋มนั้นมีอาการปวดหลังนั่งนานๆไม่ได้แต่ทุกคนก็ลืมนึกถึงว่าเมื่อสมัยยังเป็นเด็กได้ทำกรรมอะไรไว้บ้างแล้วในที่สุดก็ต้องลาออกจากงานทั้ง2 คนเพราะความเจ็บปวดทรมาน

0: อาจจะของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือนำมั่งกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าสันถ่อไปน้ำมั่งคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และก็สารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมั่งคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที่22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ฮัลโหลจ้า
2: ฮัลโหล
1: จ้าน้ำมังคุดค่ะ
2: อันคุยกับหลวงปู่เนี่ย
1: ค่ะ
3: เหรอ
1: ค่ะ
3: เอาน้ำมังคุดมาให้แน
1: ่จ้าหลวงปู่เอาสีส้มใช่ไหมคะ
3: ฮะ
1: หลวงปู่ซื้อน้ำมังคุดสีส้มใช่ไหมคะแซนบุรีใช่ไหมจ้าหนูขอ
3: ทำไมสุดหนึ่ง
1: จ้าหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
3: ลูกูเพ่ง
1: จ้านามสกุล
3: นามสกุลพนมัด
1: ค่ะหลวงปู่ให้หนูใส่ที่อยู่ไหนคะวัดอะไรคะ
3: วัดหนองผือตำบลหนองหลวง
1: วัดอะไรนะคะหลวงปู
3: ่วัดหนองผือ
1: วัดหนองผือนะคะ
3: ตำบลหนองหลวง
1: จ้าอำเภอ
3: สว่าง
1: จ้าหนูส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะหลวงปู่ประมาณวัน2วันนะคะหลวงปู่รอรับสายหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนโทรหาก่อนเข้าไปส่งค่ะค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: จ้ามาส่งเนี่ยด้วยค่ะ
1: ค่ะรับกี่ขวดดีคะ
4: กี่ขวดยายขวดเดียว
5: 3
4: เหรอเนาะเหรอขายแบบไหนขวดก็บ่เข้าใจน้ำ
1: 1ขวด360บาทถ้า3ขวดจะ 1,000 บาทค่ะแล้วก็แถมฟรี3ขวดเล็กค่ะ
4: 3ขวดค่ะ
1: 3ขวดเดี๋ยวหนูขอชื่อหน่อยค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อจำปีใบพอดีบ้านคำชะวาน
1: หมู่ที่เท่าไหร่คะ
4: หมู่5ค่ะ
1: ค่ะตำบล
4: บ้านใต
1: ้ค่ะอำเภอ
4: ระหว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
1: ค่ะหนูจะส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะพี่ประมาณวัน2วันนะคะ
4: จ้า
1: ค่ะรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะเก็บเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
4: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค
1: ่
4: ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
6: ครับอันฮัลโหลครับอันอยากสอบถามอัน
1: จ้า
6: ไอยังก็น้ำมังคุดแหละครับอันพ่อเป็นโรคเก้า
1: จ้า
6: แล้วก็มีอย่างอีกตัวมีเก้าอันกินได้ไหมครับนี
1: ่อ๋อทานได้ค่ะมันแต่ว่าถ้าช่วงแรก
6: ไตได้ไหมครับนี
1: ่ไตทานได้ได้ค่ะแต่ว่าหนูจะให้แนะนำให้ทานแค่วันละ1แก้วพอเพราะว่า
6: แก้วนี่มันแก้วใหญ่ปานใดครับ
1: อ๋อแก้วเล็กๆค่ะพี่30 cc จะอยู่ในกล่องค่ะเป็นแก้วเล็กๆค่ะ
6: พอดีโรคแม่เป็นโรคหัวใจได้กินได้ป่ะครับ
1: ทานได้ค่ะแต่ว่าต้องทานแต่น้อยคือต้องกินแค
6: ่1วันกันเจ้า
1: 1วันวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยให้ทานแค่วันละครึ่งแก้วว
6: ันที่1 3วันเดี๋ยวนะครับไอ้3มื้อกินที่1ป่ะครับอันโรคหัวใจ
1: ไม่ค่ะกินทุกวันแต่ว่าสามวันแรกเราจะกินแค่ให้กินแค่ครึ่งแก้วพอ
6: ครึ่งแก้วพอ
1: ค่ะวันที่4เป็นต้นไปค่อยทานเต็มแก้วทานแค่ตอนเช้าอย่างเดียวพอค่ะตื่นนอนทานเลยก่อนอาหารแล้วก็
6: กินวันละครั้ง
1: ใช่ค่ะถ้ามียาหมอก็ค่อยทานยาหมอตามค่ะ
6: ครับแต่ว่ากินก่อนอาหารมาครับ
1: ใช่ค่ะก่อนอาหาร1ชั่วโมงแล้วก็เว้นไปถ้ามียาหมอค่อยทานแล้วก็ค่อยทานข้าวระหว่างวันให้ทานน้ำเยอะๆด้วยค่ะ
6: ครับ
1: ค
6: ่
1: ะ
6: อันนี้คือว่าบัดนี้อันหมอว่ากินได้เดี๋ยวผมก็พูดกับพ่อเขาอันเดียวอันเพิ่นว่าโรคหัวใจกินได้แต่ว่าของแม่นี่กินทีละครึ่งแก้วอันเพิ่นจะแถมแก้วมะน้ำดอกครึ่งแก้ว3วันแรก
1: ช่ใช่ค่ะ
6: เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมถามครับ
1: จ้ะ
6: สิสร้างบ่เนี่ยเอาเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนสร้างบ่สร้างบ่บัดเดี๋ยวครับอันพี่ไอ้คัน3ขวดนี่เท่าไหร่ครับนี
1: ่3ขวด 1,000 บาทค่ะแล้วก็แถมฟรี3ขวดเล็ก
6: ครับครับเอา3ขวดครับนี
1: ่ได้ค่ะหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
6: อันพ่อไพโรจน์พันธุมโนครับ
1: ค่ะบ้านอะไรคะพี
6: ่บ้านหนองนกทา
1: ค่ะตำบล
6: หนองเม็ก
1: อำเภอค่ะ
6: อำเภอหนองหาน
1: ค่ะ
6: จังหวัดอุดรครับ
1: ค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้ประมาณวัน2วันนะคะ
6: ครับครับครับ
1: ค่ะพี่คะของแถมหนูจะแถมเป็นขวดน้ำกระชายขวดเล็กๆไปให้เวลาทานให้คุณแม่ให้คุณแม่กับคุณพ่อเอาพี่เอาแก้วน้ำร้อนมาแล้วก็ขวดลงไปแช่ให้มันอุ่นๆก่อนแล้วค่อยทานนะคะ
6: ครับ
1: ค่ะ
6: อันนั้นก็ได้ก็ใช่เนี่ยท่านแบบไหนก็ได้ครับ
1: ทานตอนไหนก็ได้ค่ะพี่จะทาน
6: เย็นว่าอันนี้มันติดมันของแถมเหรอครับเนี่ย
1: จ้าใช่จ้าพี
6: ่3ขวดเล็กอ่ะนะ
1: จ้า
6: โอ้3ขวดเล็กเป็นน้ำก็ใช่
1: จ้า
6: ครับครับครับ
1: ค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้นะคะ
6: ครับครับครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับครับ
5: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพสัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812757589 092812757589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
7: เจ้าแป้นนั้นกลัวใครเห็นเข้าก็จะรังเกียจเขาจะหาว่าเป็นโรคเอดเพราะว่ามีตุ่มขึ้นตามตัวตามแขนตามขามีหนองอีกด้วยส่วนเจ้าจุ๋มน่ะปวดหลังจนหลังเริ่มจะงอจึงต้องลาออกจากงานเหลืออีกเพียงปีเดียวเท่านั้นก็จะเกษียณทีนี้มันทนความเจ็บปวดไม่ไหวทั้ง3คนมีอาการต่างๆกันการเวลายิ่งผ่านเลยไปนานแค่ไหนอาการก็ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าทั้งสามจะไปหาหมอพยายามรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายบางครั้งอาการก็ทำท่าจะดีขึ้นแต่พอผ่านไปสองสามวันก็เริ่มเป็นขึ้นมาอีกทั้งสามคนหมดหนทางแก้ไขพยายามคิดทบทวนว่าเขาเป็นโรคอะไรกันแน่หมอบอกว่าเป็นโรคผิวหนังธรรมดาธรรมดาไม่ร้ายแรงอะไรทำไมเขากับเจ้าเอถึงยังไม่หายส่วนเจ้าจุ๋มนั้นหลังงอลงงอลงจนเวลานี้งอมากจนเดินไม่ค่อยถนัดเอนะเป็นหนักกว่าเพื่อนเพราะว่าเขาจะลุกจะนั่งนะมันแสนจะลำบากมันเจ็บปวดในกระดูกทรมานเหลือเกินในยามค่ำคืนท้องฟ้ากระจ่างใสพระจันทร์ดวงกลมโตทอแสงสว่างนวลไปทั่วเจ้าเอก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็แสบร้อนเหมือนกับโดนไฟลวกผิวหนังมองดูไหม้เกรียมเหมือนโดนไฟเจ้าเอนอนทรมานอย่างสาหัสทนไม่ไหวก็ต้องร้องออกมาโอ้ยร้อนมันแสบร้อนเหลือเกินแต่เหมือนมีมนต์ขลังสะกดให้ทุกคนในบ้านหลับสนิทไม่ได้ยินเสียงที่เจ้าเอร้องอย่างเจ็บปวดทรมานเขาก็เริ่มดิ้นรนกระเสือกกระสนร่างกายจนผิวหนังนั้นถลอกเลือดไหลออกมาซิบซิบสายลมยามดึกพัดโชยมาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะผลกรรมแน่นอนที่สุดที่หน้าต่างหัวนอนเขาเห็นไก่แจ้สามตัวกระโดดขึ้นมาบนหน้าต่างตรงเข้ามารุมทั้งจิกทั้งตีเจ้าเอร้องด้วยความเจ็บปวดจนท้องฟ้าเริ่มจะสางแสงสว่างเริ่มจะสาดส่องเจ้าเอนอนบิดตัวไปมาด้วยความเจ็บปวดสุดประมาณตามร่างกายผิวหนังถลกจนเห็นเนื้อแดงๆแล้วก็มันเหมือนกับสุกเหมือนกับโดนเผาด้วยความร้อนนี่มันอะไรกันมันเริ่มสำนึกและความทรงจำเริ่มจะหวนคืนภาพเมื่อเขายังยาววัยผ่านแวบเข้ามาในสมองเจ้าเอถึงกับสะดุ้งรีบยันตัวขึ้นนั่งอย่างยากเย็นหันหลังพิงข้างขวานี่ละมั้งที่เขาว่ากรรมตามทันเออไม่น่าเป็นไปได้เลยว่าบาปกรรมนั้นมีจริงและตัวเขาเองก็ไม่ได้สนใจที่จะทำบุญสุนทานเลยมัวแต่ทำงานอย่างเดียวทั้งที่เขาเติบโตมากับข้าวก้นบาตรเขาได้ดีมีงานทำก็เพราะวัดทำไมไม่ซึมซับเอาคุณงามความดีเอาไว้เลยมาสำนึกได้เอาตอนบั้นปลายชีวิตที่จะก้าวลงโลงอยู่แล้วมันจะช่วยอะไรได้บ้างโอ้เวรกรรมแท้ๆหลวงตาคอยพร่ำสอนแต่พวกเขาไม่ยอมสนใจเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วก็ผ่านเลยไปมานึกได้ก็การเวลามันผ่านเลยไปแล้วก็เลยไปเรื่อยๆจะมีทางแก้ไขไม่หนอก็มีแต่จิตสำนึกเท่านั้นที่บอกกับตัวเองว่าอีกไม่ช้าเราคงต้องตายแบบไก่แจ้นั่นแน่นอนเจ้าเอออกมาจากห้องโดยอาการถัดก้นออกมาเพราะเดินไม่ได้ก็บอกกับลูกชายบอกว่าเอกเอ้ยพ่ออยากทำบุญนะลูกเอกก็มองหน้าพ่อคิดในใจว่าร้อยวันพันปีพ่อไม่เคยสนใจวันนี้พ่อมาแปลกเจ้าเอกก็รีบเอาพ่อใส่รถเข็นแล้วก็จัดการอาหารให้ไปใส่บาตรหน้าบ้านหลังจากกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเอกก็รู้สึกสบายใจอาการปวดแสบปวดร้อนทุเลาลงทำให้ทุกคนในบ้านแปลกใจแต่ก็ยินดีที่เอคิดทำบุญเพราะที่จำได้ในเอ้ไม่เคยสนใจเลยนางแตงอ่อนในยิ้มอย่างสบายใจจัดอาหารให้สามีทุกเช้าเอกก็เข็นรถให้พ่อออกไปใส่บาตรมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกเช่นกันอาการของโรคผิวหนังดีขึ้นเอ้ก็เริ่มมีแรงแล้วก็เดินได้บ้างแล้วหลายปีผ่านไปเพื่อนทั้งสองหายเงียบเหมือนตายจากเคยไปมาหาสู่ก็เงียบหายเอบอกกับลูกชายแล้วก็เมียชวนไปทำบุญที่วัดนารีประดิษฐ์ทั้งสามพ่อแม่ลูกไปถึงวัดนารีประดิษฐ์ห้าโมงเช้ายกเครื่องถวายสังฆทานเข้าไปในกุฏิเห็นพระสองรูปกำลังนั่งท่องหนังสือกันอยู่ท่าทางเหมือนเคยรู้จักเอก็ให้ลูกชายเข็นรถเข้าไปแล้วก็พูดกับพระทั้งสองรูปบอกว่านิมนต์ครับท่านพระทั้งสองรูปเงยหน้าขึ้นเอมองหน้าก็ดีใจจำได้วันนั้นไอ้แป้นกับไอ้จุ๋มแต่เวลานี้บวชเป็นพระไปแล้วแล้วก็บอกว่าจะขอบวชไม่สึกเพราะนึกถึงบาปกรรมที่ทำเอาไว้ตอนสมัยที่มันยังเป็นเด็กโรคผิวหนังของแป้นก็ทุเลาเบาบางลงแต่ก็เป็นหายๆส่วนจุ๋มนั้นหลังดีขึ้นแต่ก็ยังงออยู่แต่ก็ไม่มากเพราะว่าสำนึกบาปส่วนเอก็พยายามไปทำบุญตามวัดต่างๆเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแต่โรคผิวหนังมันก็ไม่ยอมหายเป็นหายหายอยู่อย่างนี้และนี่คงจะเป็นที่ไปที่มาของกฎแห่งกรรมที่ทรมานสัตว์กว่าจะรู้สึกตัวนั้นก็เกือบจะบั้นปลายของชีวิตแล้วมันอาจจะเกือบสายไปแต่ก็ยังดีที่สำนึกได้ทั้งสามก็คงต้องทรมานกับโรคผิวหนัง ซึ่งเป็นโรคเวรโรคกรรมไปจนกว่าจะจบชีวิตลงนั่นแหละเพราะว่าถือดีไม่เชื่อคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ไม่เชื่อบาปไม่เชื่อกรรมมาสำนึกได้ก็เป็นไม้ใกล้ฝั่งรอวันจะผุพังเพียงอย่างเดียวแล้วก็ต้องชดใช้กรรมกันต่อไปตามยะถากรรมล่ะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
8: น้ำมังคุดแสนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแสนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแสนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดี
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำกุตราพนาลีครับได้มาเยี่ยมคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านขาวนะแม่เน
3: า
2: ะ
3: อำเภอบ้านขาว
2: แม่ซื้อจังไหนครับแม่
3: แม่ซื้ออ้นแม่อ้นสี
2: นามสกุล
3: ดวงสา
2: ครับบ้านเลขที
3: ่บ้านเลขที่40/9
2: ครับอันนี้บ้าน
3: มานาอินแตง
2: ครับตำบล
3: ผู้แล่นค้าอำเภอบ้านขั้ว
2: ครับในถามคุณแม่ก่อนที่มาดื่มน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
3: โอ้ยว่าพื้นโลกแม่นี่มันหลายโรคพุ่นเนาะ
2: ครับที่ว่าเป็น
3: กุดไหลย้อน
2: กุดไหลย้อน
3: แล้วก็เป็นนั่นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นไขมันแน่แล้วก็เป็นหัวใจกับตูแน่หังบ่ปานใด
2: ครับ
3: บัดนี้ก็เลยว่าไม่กินเปียกมังคุดน้ำมังคุดนี่ล่ะ
2: ครับ
3: เอ้าตะกี้มันสมัยตะกี้มันเล่าเป็นครูเนาะยายนั่นหัวกับเมียเพิ่นเป็นครูว่ะ
2: ครับ
3: เพิ่นบอกแต่สมัยตะกี
2: ้อ๋อเพิ่นแนะนำ
3: เพิ่นแนะนำมา
2: ครับเลย
3: เออ
2: ซื้อมาจากขวดครับที่แรก
3: 6ขวด
2: อ๋อมาลอง
3: กินมาลองกินเบิ่ง
2: ครับ
3: เอามาลองกินเบิ่งก็ว่ามันดีขึ้นนั่นล่ะเนาะ
2: ครับ
3: ลูกสู้โรคกันล่ะว่ามันดีขึ้นสู้โรคอยู
2: ่
3: พวกไขมัน
2: มันเริ่มที่ว่าร่างกายดีขึ้นเริ่มตั้งแต่ขวดใดแม่หรือว่ารู้สึกต่างขึ้นร่างกาย
3: ซื้อว่า3 ขวดได้อยู่ดอก
2: 3ขวด
3: 4ขวดประมาณนี
2: ้ครับรู้สึกว่าร่างกายเฮา
3: เออรู้สึกว่าร่างกายมันสิดีขึ้น
2: ครับ
3: มันมีแฮงขึ้น
2: ครับ
3: มันเถาะ
2: รู้สึกได้เน
3: า
2: ะ
3: เออรู้สึกว่ามีแฮงขึ้นในร่างกายเฮานี่ล่ะเฮากับความรู้สึกของเฮาเน
2: า
3: ะ
2: กดไหลย้อนได้เป็นไหนแม่ที่ว่าก
3: ดไหลย้อนมันสิเป็นจุกเป็นแน่นเป็นแน่นขึ้นมาแล้วหันใจบ่อิ่ม
2: ครับ
3: แน่นขึ้นมาหันใจบ่อิ่มเป็นคือคักคออลอเป็นอลออยู่เนี่ย
2: ครับ
3: เขาก็ต้องกินน้ำอันนี
2: ้มากินน้ำมังคุดแล้ว
3: ม
2: ไม่ว่าดีขึ้น
3: ดีขึ้นอยู
2: ่ครับกินเขาได
3: ้กินเขาได
4: ้ระบายด
3: ีกระบก
2: ครับ
3: ก็ว่าดีนั่นละ
2: ระบบขับถ่ายเป็นไงแม
3: ่ระบบขับถ่ายก็ดีอยู
2: ่ครับขับถ่ายกิน
3: ปกติ
2: กินได้นอนหลับ
3: กินได้นอนหลับ
2: ครับความดันเบาหวานนี่แม่
3: ความดันเบาหวานบ่มี
2: ครับ
3: บ่มีเป็นความดันเบาหวานเป็นพวกมูนี
2: ่ครับ
3: ก็ว่ากินไข่นั่นละ
2: กินนักหนักที่มากดไหลย้อนนี่นี่มันหนักกว่ามู
3: ว่าพื้นนักก็มูนี่สิเป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับเด้แม่เป็นกดไหลย้อนกับลูกซึมเศร้าเขาบอกว่าแม่
2: ซึมเศร้านี่เป็นได้แม่ได
3: ้ซึมเศร้าแม่สิเป็นแบบคิดมาก
2: ครับหมอว่าเป็นโรคซึมเศร้าเดียวแม่
3: เป็นโรคซึมเศร้า
2: อ๋อไปหาหมออยู่
3: แม่ไป
2: ก
3: วดโรงพยาบาลรามเนี่ยรามชัยภูมิเนี่ยเพิ่นจัดยามาให้แม่กินเริ่มแรกเด้เนี่ย
2: ครับ
3: บัดนี้จัดยามาให้กินก็ดีขึ้นบัดนี้ก็ว่าได้ว่าเปียกเมื่อคุณอันนี้แม่ก็มากินไปน้ำกัน
2: ครับ
3: กินคู่ครอบคู่กันไปนะ
2: ครับ
3: แม่ก็ว่าดีอยู่เดี๋ยวนี้แม่ว่ากินเ
2: ด้อ๋อจิตใจแม่รู้สึกในตัวติแม่ว่ามันดี
3: รู้สึกในตัวว่าดีขึ้นเดี๋ยวนี้แม่บ่ได้กินยาโรงพยาบาลแม่กินเปียกแมงคูด
2: ครับ
3: ดูเนี่ย
2: ครับๆ
3: แม่เซากินมาแล้ว
2: แต่ว่าเฮาก็รู้สึกในตัวอยู่เนาะว่าร
3: ู้สึกในตัวอยู่
2: จิตใจอารมณ์ดีเห็นแม่ดูสุขอารมณ์ดี
3: อารมณ์ดี
2: ครับ
3: อารมณ์ดีก็ดีขึ้น
2: ครับ
3: ตะกี้โอ้ยเป็นบ่ซึน
2: ครับ
3: เป็นแบบบ่ซึนจิตใจเนี่ย
2: ครับ
3: จิตใจมันสิเป็นเงาๆดอก
2: ครับ
3: โดยนี่มันบ่เหงาแล้วมันก็ซื่อ
2: เห็นทำงานได้เห็นสีเขาก็ได้
3: รู้สีเขา
2: ทำงานได้โอ้ต้องเก่งแรงผมมาเยี่ยมแม่
3: แข็งแรงอยู
2: ่บ่คือคนว่าคนมีปัญหาสุขภาพเนาะ
3: บ
2: ่ยอมแต่ว่าแม่ก็กินมาตอนนี้หลายขวดแล้วแม
3: ่โอ้ยเนาะหลายอยู่ดอก
2: ครับเพราะว่ามันดีกับร่างกายเขาก็เลย
3: มันดี
2: มีกำลังใจกิน
3: โดยนี่แม่กินมือละเทียทอนเด้โดยนี
2: ่อ๋อเห็นร่าง
3: กายตะกี้แม่กินเท่าแรง
2: ครับเพราะว่าช่วงแรกเนาะแต่นี่ก็ห้องพักไป
3: กิน
2: เวลาเดียว
3: กินไปเวลาเดียว
2: ครับเพราะว่าร่างกายเขาดีแล้วแข็งแรงแล้ว
3: แม่สิกินแล้วแต่สิกินดอกย้ำมือแรงมือเศร้าก็ได้เทียเดียว
2: ครับ
3: มือละเทีย
2: อ
3: ันด
2: อกอ๋อบำรุงร่างกายเนาะแม่เน
3: า
2: ะ
3: บำรุงร่างกาย
2: ให้ขวัญกับร่างกายครับมันดีต่อสุขภาพเขาก็คือว่ามันก็คุ้มค่าเนาะแม่เน
3: า
2: ะ
3: คุ้มค่า
2: ร่างกายเฮาเวลาเฮาป่วยนี่มันบ่เป็นอายุได้เน
3: า
2: ะแม่
3: บ่แล้ว
2: เงินนี่บ่มีความหมายเนาะแม่เน
3: า
2: ะ
3: บ่
2: ครับ
3: หาได้เฮาก็ซื้อกินเงินผู้เฒ่าเฮา
2: ครับ
3: ลูกเต้าให้เฮาก็ซื้อกินเขาก็บอกซื้อกินเด้ลูกเต้า
2: แม่เพิ่นอยากให้แม่แข็งแรงเน
3: า
2: ะ
3: เว้าเพิ่นแม่ก็ว่าดีล่ะ
2: ครับโอ้ดีใจกับแม่ครับครับคุณพ่อก็แนะนํามันก็ดีขึ้นนี่คงว่ากราบขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องรับชมรับฟังครับเป็นบุญมีทานต่อครับครับผมขอบคุณครับ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360 บาท ไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่

ตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพ็ญตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ

0: พี่น้องทานผู้ฟังขับเพิ่นว่าบุญบาปนี่มันเป็นคู่คือเง่าเนาะเง่ากะติดตามเฮาสู่วันบ่มีเว้นคันเฮาผ้ามันเล่นผ้ามันเต้นแลนผ้ามันแอแอนฟอนเง่านั่นก็แอนตามแม้นสินั่งยองยอเง่าก็นั่งลงน้ำถึงสีหลังนอนก็อ่อนนอนลงด้วยคันว่าตนลงห่วยผู้ผาหลายลันขึ้นต้นไม้ผาล้านดานเขาเง่ากะติดตามเกี่ยวก่อเกี่ยวพันทนั่งบ่แม่นย่ามเสียเหินห่างไกลกันใดฉันได้นั้นทั้งสองบุญบาปมั่นกติดตามกลต่อสนผู้เหตุทำแสลสละเป็นหนองทานผู้ฟังเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาเขาบอกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดนะครับเราทำกรรมอันใดไว้เราย่อมได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนผลแรกเลยคือเฮาเฮ็ดปุ๊บเราจะได้รับทางใจคือรู้สึกได้ถึงผลที่เราทำเฮ็ดดีก็รู้สึกมีแห้งใจขึ้นมาตอนนั้นทันทีหากเฮ็ดชั่วเฮ็ดบ่ดีก็รู้สึกหม่นหมองมั่วหมองในจิตในใจขึ้นมาทันทีนั่นแหละครับคือกฎแห่งกรรมมันทำงานทันทีนะครับเนาะอยู่กันต่อครับกับบาบุญฮอนะฮะยังคงอยู่กับน้ำมังคุดสกัดแซนบุรีอีพอยอีแม่เอ้ยจะเป็นอันเด้อสิเว้าอันนึงสู่ฟังนะครับจะเป็นพี่น้องอีพอยแม่บรรทัดโทรมาถามกันหลายครูหลายคนนะรู้สึกว่าต้องมาตอบคำถามนี่ซะแล้วนะครับเนาะผู้ลงคนถามนะครับเนาะเพิ่นถามเขามาว่าอันบุญฮออันแม่ฟังรายการเจ้าแม่สั่งเอาน้ำมังคุดแซนบุรีไปกินไปดื่มเห็นไหมตะเกาแม่ปวดว่าสันว่าพ่อจะกินเขาไปเครื่องขวดแม่คือปวดแห้งกว่าเก่าเจ้าคือว่ามันสีเศร้าแม่คือจังปวดกว่าเก่าล่ะครับเอ้ยว่าสันว่าหันอีแม่กินแล้วปวดกว่าเก่านะครับแสดงว่ามาถึกทางแล้วผมสิเว้าตัวอย่างอันนึงสู่ฟังนะครับผมก็จำซื้อเพิ่นบ่ได้เพิ่นอยู่ทางอำเภอหน้าแก่นะฮะเล่ามีปัญหาเรื่องกดยูริกเป็นเก่าเป็นเก่านะครับประเภทของมักของดองนอใหม่ไก่ในกินบ่ได้นะครับเนาะบวมผู้ใดนะครับเพิ่นสั่งไปกินขวดแรกเพิ่นกินเข้าไปแล้วมันปวดออกห้อนแดงหุ่นหุ่นว่าสันว่าโอ้ยกะว่ามันใจสิขาดจังซี่แหละครับโทรมาหาบุญฮอบุญฮอก็เลยบอกว่ากินต่อเด้ออย่าเฝ้าเศร้ากินต่อเนื่องไปนะครับมันมาถึกทางแล้วจังใดจังว่ามาถึกทางแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวจังสิขอสู่ฟังเด้อว่าถึกทางจังใดเรากินต่อเนื่องไป2ขวด3ขวด4ขวด5ขวดปรากฏว่าอาการที่มันเป็นนะครับค่อยๆไข้ขึ้นดีขึ้นอยู่ดีไม่แห้งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะจนกระทั่งไปง่ายมากคล่องพุ่นล่ะครับผมบ่อยากใส่คำว่าเศร้าเขาเจ้าสิหาว่าผมเว้าเกินจริงเอาบัดนี้จังได๋จังว่ามาถึกทางแล้วนะครับกินแล้วปวดกว่าเก่ามันเจ็บกว่าเก่ามันถึกทางจังใดคือว่าเป็นแต่สั่งแท้บุญฮอให้พี่น้องคือจังซี่เด้อพี่น้องอีพ่ออีแม่เคยถึกเสียดเสียนปักมือบ่เสียนเนี่ยน้ำเสียนปักมือเข้าไปจับไม่จึ๊บเข้าไปเนี่ยนะครับบัดนี้คันเฮาออกเลยกับไข้แน่นะครับพลคนเสียนปักมือละค่าอยู่มือ2มือแม่นบ่คันมันค่าอยู่พ่อมือ2มือเริ่มมีอาการอักเสบแม่นบ่ครับคันเฮาเสียโอเสียนออกเฮาเฮ็ดจังได๋ต้องบงแม่นบ่ครับตอนบงเสียนออกเจ็บกว่าเก่าบ่ครับแม่นบ่มันเจ็บกว่าเก่าเด้นะครับแต่ว่าพอออกแล้วเบาแล้วเบาเลยเหมือนกันครับอันนี้ก็กำลังบ่งออกให้สันเดย์อดเอาจะข้าวนึงเดี๋ยวเสียนออกมันกระเศร้าเจ็บดอกแม่ขันมันเศร้าแล้วไข้แล้วมันกระสิแล้วไปเลยบัดที่นี่อดทนจักหน่อยเด้อหากกินเข้าไปแล้วมันบ่ไหวอีลีกะกินยาพาราลงไปน้ำแน่กระไดนะครับเด้อบัดนี้นะครับอีกหนึ่งคำถามอันนึงคือคำถามว่ากินแล้วคือเจ็บกว่าเก่าอีกหนึ่งคำถามคือคำถามว่ากินย่ำใดจังสิได้ประโยชน์กินย่ำได้ก็ได้อีพ่ออีแม่แต่ว่าหากให้ได้ประโยชน์สูงสุดตอนเช้าตื่นมาดื่มน้ำเยอะๆตามด้วยดื่มน้ำมังคุดแซนบุรี1จอกแล้วก็ดื่มน้ำธรรมดาตามเยอะๆนะครับน้ำสิไปซอยให้เซลล์ในร่างกายเฮาสดชื่นคือจังหดพักนี่แหละครับมันก็สิซื่นหมอกกอกแม่แก่ขึ้นซั่นเด้นะครับเนาะแล้วก็น้ำนะครับมันจะช่วยชะล้างพวกของเสียในร่างกายเราออกมาได้ในระดับนึงถึงมากพุ่นล่ะครับเด้ออีพ่ออีแม่กินตามคำแนะนำนะครับกับน้ำมังคุดแซนบุรีราคาบ่ได้สูงอีพ่ออีแม่เราตั้งใจทำมาให้ท่านสามารถซื้อดื่มได้เพราะว่าเข้าใจได้สนะว่าเงินมันบ่ได้หาง่ายนะครับเนาะเงินแห่งหายากผู้เฒ่าบางคนก็บ่มีรายได้ เป็นห่วงกันเห็นใจกันครับเราจำหน่ายท่านในแค่ราคาขวดละ360บาทสั่งไปล่องเบิ่งจัก3ขวดก็อีพออีแม่ในราคา 1,000 บาทเด้อนะครับสั่งไปนะครับน็อต092 812 7589จดท่านบ่แม่บอกไว้ปานนี้ไผมันสิไปจดท่านผู้หลงคนว่าเอาตั้งใจสิบอกไม่ซ่าๆเด้อแม่เด้อเตรียมกระดาษปากกามาคันบ่มีกระดาษปากกากะขี้ท่านไฟล่ะเขียนใส่กกเสาเฮือนไว้อันลังคนนี่เขียนใส่เสาเฮือนไว้พุ่นเด้อนะฮะพร้อมไปแม่พร้อมแล้วจดเด้อ0 9 2 8 1 2 7 5 8 9ฟังอีกเถอะครับ0 9 2 8 1 2 7 5 8 9ส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะครับ
1: ปวดแข้งปวดขาลุกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตะยืนน้ำพันแท
2: ้โอ้ยมันเป็นไห้ปนันสัมบ่เอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้งสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดยี่คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบังเด้อ
1: ฮึบุยบุยบุยบุยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
2: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
3: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้สาวล่าพาขวัญก็อยากจะมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆน้ำมังคุดตราแซนบุรี1ขวดราคาเพียง360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กด้วยนะคะแต่โปรโมชั่นวันนี้พ่อแม่ซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะสามารถซื้อได้ที่ตามจุดขายที่สาวล่าปลาขวานประกาศหรือพ่อแม่ท่านใดที่ไม่สะดวกไปซื้อโทรหาสาวล่าปลาขวานได้เลยสาวล่าปลาขวานจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อแม่ไม่ต้องออกไปซื้อเองก็ได้ค่ะรอรับสินค้าที
4: ่ขณะนี้เวลา 19:00 น.ได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าสหรัฐจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบภาคตะวันออกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกรุงเทพมหานครขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยังชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อที่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสธ.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกากิปาโลรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บ ส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
6: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลดโดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานและประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างประสงค์ไปทำงานในพื้นที่อื่นนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
1: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลัก3ตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลัก2อพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784 ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
7: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการณ์จะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพรันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทางนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทั้งนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR จะเพิ่มเป็น131ล้าน2แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐทนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียง ที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับเอเชียนเกมเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับนะก็เป็นการแข่งขันที่นักกีฬาทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ได้เชียร์กันหลายๆประเภทในวันนี้นะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลกันด้วยนะครับตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้าใครตื่นมาดูนะได้เชียร์กันนะครับแล้วก็เราก็มาท้าความแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับผลการแข่งขันนะครับเอาเริ่มตั้งแต่แบดมินตันก่อนนะครับแบดมินตันก็จบไปในช่วง 17:00 น. 18:00 น. โดยประมาณนะครับเป็นวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับหนึ่งเดียวของไทยนะเป็นชายไทยคนแรกนะที่เข้าได้เหรียญทองนะครับต้องบอกว่าได้เหรียญทองในการแข่งขันชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมวันนี้นะฮะ รอบชิงชนะโลกคินยูนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันด้วยนะครับชาวสิงคโปร์มือ13ของโลกนะครับชนะไป2-0เซตนะครับ21-12แล้วก็21-16นะครับช่วงออกสตาร์ทนะในแต่ละเซตเนี่ยอาจจะอึดๆหน่อยเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักแบดมินตันประเภทฝีมือไม่ใช่ตบหนักนะฮะเป็นการแบดมินตันเล่นหน้าเน็ตหยอดเล่นทางกันนะฮะก่อนที่เล่นไปเล่นมานะวิวนะก็ใช้ความแข็งแกร่งกว่าชนะไปนะครับก็เป็นเหรียญให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับสำหรับวิวกุลุศวิทิสารนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลให้กับทีมชาติไทยเป็นแบดมินตันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะฮะสำหรับวิวกุลุศวิทิสารนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลไปนะครับส่วนอีกรายการนึงนะเป็นตะกร้อชายเดี่ยวในการเจอกันระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับเดี่ยวชายนะครับทีมชาติไทยนะก็เจอกับมาเลเซียนะครับก็ลุ้นเหรียญทองเหรียญที่2นะหลังจากที่ทีมชุดหญิงของเรานะก็ได้เหรียญทองไปแล้วนะครับแล้วก็ล้างอายเสือเหลืองมาเลเซียที่เราแพ้ในทีมชุดนะครับได้แค่เหรียญเงินนะครับเราก็ลุ้นในการแข่งขันตะกร้อชายเดี่ยวนะที่เจอกับมาเลเซียวันนี้นะของเราส่งธนพลทรัพย์เย็นนะครับตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอตัวชงนะครับเจอกับเสือเหลืองมาเลเซียนะวันนี้เสือเหลืองมาเลเซียมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะตัวชงนะครับในเซตแรกนะเราชนะไป15-9นะเสิร์ฟหายจนคู่ต่อสู้มาเลเซียทำเกมไม่ถนัดตัวเสิร์ฟของมาเลเซียรอสลี่เนี่ยนะเสิร์ฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราชนะ15-9พอเซตที่2ครับนะครับไทยเปิดมานำ5-0ครับมาเลเซียมีการแก้เกมอย่างที่บอกนะครับแก้เกมเปลี่ยนตัวชงมาอะไรมานะเขาไล่มา5แต้มรวดนะแล้วก็ไทยเสิร์ฟไม่ได้เราเปลี่ยนตัวเสิร์ฟเลยฮะโค้ชนะพรชัยเขาแก้วนะครับแล้วก็ทางด้านโค้ชของเรานะฮะพรชัยเขาแก้วแล้วก็ทางด้านของอาจารย์กมลตังกิมผลผู้จัดการทีมนะมองแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวเสิร์ฟนะครับส่งพรเทพทินบางบนลงมาเสิร์ฟครับแล้วปรากฏว่าพอเสิร์ฟปั๊บเนี่ยโอ้โหกดมาเลเซียอยู่เลยครับชนะในเซตที่2 15-8คว้าเหรียญทองนะครับเป็นเหรียญทองสเปตตะกร้อชายเดี่ยวสมัยที่7ของไทยนะครับก็ความยิ่งใหญ่นะอย่างต่อเนื่องนะหลังจากที่มาเลเซียคว้าเหรียญทองนะในครั้งแรกก็คือ1990แล้วก็1994แล้วก็ไทยก็มาคว้าเหรียญทองนะครับในชายเดี่ยวมาเลเซียมาได้เหรียญทองในปี2018ตอนนั้นไทยไม่ส่งแข่งนะครับแล้วก็เราแต่ว่าถอนแค้นมาเลเซียล้างอายแหละที่เราแพ้ในประเภททีมชุดนะครับอาจารย์กมลตันกิมหงบอกว่าไงหลังจากเกมก็บอกว่าเราก็กลับไปแก้ไขเรื่องของสภาพจิตใจของนักกีฬาหลังจากที่พลาดเหรียญทองประเภททีมชุดชายนะก่อนกลับมาคว้าเหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวนะครับอีกเหรียญทองหนึ่งของเรานะอีสปอร์ตไทยได้เหรียญทองนะครับในการแข่งขันประเภทการแข่งขันพับชีโมบายนะครับณัฐวุฒิหมื่นสานะสาธิตถนอมกินถนอมจิตนะครับภูมิรพีวรรณเลิศสกุลนะสุภชัยสิงแก้วปวริศวงทองหัดชัยนะร่วมกันคว้าเหรียญทองกับทีมอีสปอร์ตของเรานะในการแข่งเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่านะครับโดยเกม PUBG Mobile นะตลอดการแข่ง2วันนะก็ทำคะแนนได้มากถึง128คะแนนนะชนะไปทั้ง3รอบนะก็คว้าเหรียญทองนะครับเหรียญเงินของจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานนะครับนี่คือเหรียญทองแรกของทีมอีสปอร์ตไทยหลังจากก่อนหน้านี้ได้มาแล้ว1เหรียญเงินนะครับนะจากทีมอีสปอร์ตของเราแล้วก็เหรียญทองแดงจากธนรักษ์วงกิติคุณนะก็ได้ครบเลยทองเงินทองแดงก็ยอดเยี่ยมนะครับ
มวยสากลสมัครเล่นเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับก็ทีมชายเนี่ยฮะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เราไม่ได้เหรียญเลยนะครับแล้วก็เหลือหนึ่งเดียวนะเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นนักมวยสากลของเรานะนัทนิชาจงโปร่งกลางนะครับก็ขึ้นชกนะวันนี้รอบรองชนะเลิศเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะซิกิมินามิกินะครับก็ปรากฏว่าสู้กันสูสีแลกกันยกหนึ่งยกสองยกสามแลกกันสนุกครับคือใน2ยกแรกเนี่ยน้องโฟกัสนันนิชาจงโปร่งกลางอาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยดูเป็นรองนักชกจากญี่ปุ่นนะแต่ไปมายก3สวมหัวใจฮะไล่สู้แล้วก็แซงชนะด้วย3ต่อ2เสียงนะครับโอ้โหนะเจ้าตัวก็บอกว่าตื่นเต้นนะเพราะเขาเป็นเจ้าภาพนะคะแนนอาจจะแข็งนิดนึงในยกสุดท้ายโค้ชพยายามให้ต่อย1 2 3 1 2 3นะครับเพราะนักมวยญี่ปุ่นเป็นมวยที่ถอยเร็วต้องเดินชิดๆนะฮะห้ามล้วงลำตัวต่อยใบหน้านี่แหละนี่แหละครับก็เข้าถึงรอบชิงรอบชิงเจอกับโอ้โหเกาหลีเหนือครับคนนี้ปังโซมีครับโอ้พริ้วเหลือเกินเป็นยอดมวยฝีมือคนหนึ่งอะฝีมือมากนะเร็วด้วยนะนักมวยจีนที่ต่อยกับปังโซมีเกาหลีเนี่ยในรอบรองที่ผมดูอยู่นะเดินไวก็จริงต่อยก็จริงแต่ว่าปังโซมีนี่เขาถอยแล้วดัก1-2ดัก1-2โอ้โหเอาละแต่ไม่กลัวฮะรอบชิงเกิดอะไรขึ้นได้ฮะนันนิชานะน้องโฟกัสครับสู้เต็มที่ครับนะเจอกับรอบชิงมีครั้งเดียวนะในเอเชียนเกมอะเจอกับปังโซมีในรอบชิงชนะเลิศวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะเชียร์กันนะครับส่วนเรื่องของกรีธานะครับโอ้วันนี้ชิงกันหลายเหรียญแล้วเราก็ได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับ4คูณ100เมตรหญิงนะครับแหมแพ้ได้แค่เหรียญเงินนะแพ้เหรียญทองแพ้จีนแชมป์เก่านะฮะเราได้เหรียญเงินเมื่อวานนี้เรามีมนัสตาสามโนนะสุกันดาเพชรรักษาน่านสุพนิชพูนเกิดแล้วก็เบลจิรพัฒน์ขันออนตานะครับวิ่งอยู่ที่3แล้วแซงญี่ปุ่นนะมาได้ที่2อ่ะครับนะครับไทยได้เหรียญเงินนะครับสถิติ43.51 นะแล้วก็จีนแชมป์เก่านะ 42.996 เขานำเยอะเรามาแซงไม้สุดท้ายนะมาแซงญี่ปุ่นหน้าเส้นนะครับญี่ปุ่นที่3 43.52 นะครับส่วนวิ่งผลัด400ชัยก็พลาดได้ที่4ฮะ 38.49 นะครับมีการเปลี่ยนเรื่องของการรับส่งไม้นะครับเพราะนักกีฬาของเรามีการบาดเจ็บด้วยนะครับส่งภูริพลบุญสอนเนี่ยเป็นปกติวิ่งไม้2มาวิ่งไม้3นะครับอ้อขออภัยมาวิ่งไม้4ไล่กวดจะไล่เกือบไม่เกือบคือเรารับไม้น่าจะเป็นคนที่6ที่7นะครับไล่ไม่ทันนะครับแล้วก็หลังจากเกมก็มีการประท้วงกันนะประท้วงเกาหลีตั้งแต่รอบที่แล้วนะว่าเขารอบมาได้ไงประท้วงจีนในการรับส่งไม้นอกเหนือนะนอกเหนือเส้นรับส่งไม้นะครับแต่ว่าการประท้วงไม่เป็นผลนะครับไทยก็อยู่ที่4เหมือนเดิมที่1ของ400นะครับก็เป็นจีนนะ 38.17 ที่2เชนไซเป 38.32 นะฮะที่3เกาหลีใต้ 38.43 นะครับเราได้ที่4นะครับส่วนวันนี้นะครับผสม4คูณ100เมตรนะครับไทยก็มีบิวพุทธพลบุญสอนวิ่งด้วยนะครับไม้3นะครับแล้วก็มีไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้1ครับน่านสุพนิชพูนเกิดไม้2บิวพุทธพลบุญสอนไม้3เบลจิรพัฒน์ขันออกตามไม้4ครับออกสตาร์ทมาเนี่ยนะครับผลัดผสม4คูณ100นะโอ้โหออกสตาร์ทมาไม้สุดท้ายมาที่3เอาแล้วกันนะบิวพุทธพลแซงโค้งนะวิ่ง200เมตรนะครับปกติบิวจะวิ่งทางตรงแต่คราวนี้ให้บิววิ่งไม้3วิ่งทางโค้งแซงส่งไม้ก่อนจีนนิดเดียวนะครับก่อนจีนนิดเดียวจีนเขามีนักวิ่งไวที่วิ่งเร็วอีกคนนึงเราออกตัวก่อนนะม้าสุดท้ายเนี่ยนะครับน้องน่านไม่ใช่น้องน่านนะครับขออภัยน้องเบลจิรพัฒน์ออกตัวก่อนนะออกตัวนำจีนอยู่นิดเดียวประมาณ929อยู่ประมาณสัก50เมตรพอระยะทางที่เมตรที่60 70นะนักวิ่งจากจีนแซงฮะเป็นเฉินอี้เจียนะคนนี้วิ่งเร็วจริงๆนะเฉินอี้เจียเนี่ยเหรียญเงิน100เมตรอ่ะนะครับก็แซงมาเราได้ที่2เบลพยายามจะไล่ไม่ทันนะครับได้แค่ที่2นะครับเราได้เหรียญเงินนะจีน 40.78 นะครับไทย 40.87 แล้วก็อินเดียไม้3 41.60 นะครับส่วน4คูณ400เมตรชายนะไล่กันสูสีนะครับคือโอ้โหขาโหดกันทั้งนั้นเลยนะฮะ4คูณ400เมตรชายเรามีทั้งทางด้านของเบลสราวุธทองศรีออโต้คุณภัทรไกรจันทร์นะครับภูมิอดิศักดิ์พรสมโพธิ์แล้วก็จอชัวร์ระเบิดแอคคินสันนะครับไม้1ไม้2เรายืนอยู่หัวแถวนะแต่ว่าโอ้ขาประจำอย่างอินเดียญี่ปุ่นกาตาร์นี่นะเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับไม้สุดท้ายเนี่ยของเราจอชัวร์ระเบิดเอ็กซ์ซันที่ได้รางวัลเหรียญทอง400เมตรอ่ะจากที่6นะไล่จีนมาอยู่ที่ไล่ชาติก่อนแล้วก็มาไล่จีนมาอยู่อันดับที่4แล้วจะพยายามไล่อินเดียแล้วแต่โอ้โหระยะห่างเราเยอะครับเกือบทันนะครับ
แต่ก็เราก็ไม่ได้เหรียญนะขออภัยจริงๆน่าเสียดายจริงๆนะเราไม่ได้เหรียญติดที่4นะครับแต่ก็ทำลายสถิติประเทศไทยด้วยในการแข่งขัน4คูณ400เมตรชายนะครับเป็นเหรียญสุดท้ายนะของกรีธาในประเภทลู่นะครับก็ได้อันดับที่4นะแต่นักกีฬาของเราก็ทำลายสถิติประเทศไทยด้วยนะครับนะสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะสถิติเท่าไหร่นะขออนุญาตนะครับสำหรับ4คูณ400เมตรชายนะครับก็วิ่งกันเต็มที่แล้วล่ะแต่ว่าคู่แข่งนี่ระดับเคี่ยวลากดินนะในระยะกลางนะครับเคี่ยวลากดินจริงๆนะครับนะนักกีฬาของเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับขออนุญาตรายงานเรื่องของสถิตินิดนึงนะ4คูณ400นะถึงแม้ไม่ได้เหรียญ นะฮะเราทำลายสถิติประเทศไทยนะครับสถิติเดิมประเทศไทยก็คือ3นาที 03.07 นะครับเราทำสถิติประเทศไทยในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับ3นาที 01.99 วินาทีนะครับมาแรกเบลสราวุธนวลศรีไม้2คุณภัทรไกรจันทร์นะครับไม้3น้องเล็กนะวัย17ปีนะจากสุราษฎร์ธานีนะฮะเจ้าภูมิอดิศักดิ์พรสมโพธิ์และจอร์จชัวร์โรเบิร์ตแอคิลสันนะครับนักวิ่งที่คว้า เหรียญทอง400เมตรนะครับญี่ปุ่นเหรียญทองนะ3นาที00.75 วินาทีนะที่2กาตาร์3นาที00.93 วินาทีแล้วก็อินเดีย3นาที01.61 วินาทีนะครับกรีธานะฮะประสบความสำเร็จอีกสมาคมหนึ่งยินดีด้วยนะครับคว้ามาถึง2เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกสมาคมหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะในการคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับส่วนกระโดดคำทอของเรามีคนเดียวนะไปแข่งขันก็คือนะครับทางด้านของพัชพงษ์อ่ำสำอางคนนี้ในอาเซียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งนะครับแต่ว่าพอแข่งกับเอเชียต้องไปสู้กับนักกีฬาจากจีนเนี่ยจากฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของเรานะเพื่อนรักกันนั่นแหละครับโอเบียนาเออร์เนสต์จอนเนี่ยฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีนักกีฬาหลายชาตินะครับแล้วปรากฏว่ารายการนี้เราจบที่4นะครับ 5.60 เมตรนะครับนะพยายามจะกระโดดที่ 5.75 เมตรแต่ไม่ผ่านนะครับสถิติคือ 5.60 เมตรจบที่4นะครับก็เป็น personal best ของตัวเองนะครับ 5.60 เมตรนะฮะที่1เหรียญทองก็คือฟิลิปปินส์นะครับก็คือโอเบียนาเออร์เนสต์จอนนะของฟิลิปปินส์ทำลายสถิติเอเชียนเกม 5.91 เมตรนะฮะสถิติเดิมก็คือ 5.90 นะครับนี่คือเรื่องของกรีธานะครับเล่าให้ฟังกันนะจากนั้นไปดูกีฬาประเภททีมนะว่าวอลเลย์บอลทีมชายโอ้โหคือลุ้นคู่ของอินโดนีเซียกับอิหร่านเราชนะคีร์กีสถานนะครับวันนี้นะก็คือ 3-0 เซตนะครับ 25-20 25-18 และ 25-14 นะครับจบรอบแบ่งกลุ่มนะชนะ2แพ้1มี5คะแนนนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นคู่ของอินโดนีเซียกับอิหร่านถ้าอินโดชนะอิหร่านที่เข้ารอบไปแล้วเนี่ยนะอินโดจะเข้ารอบแทนไทยนะครับปรากฏว่าวันนี้นะคู่ที่เรารอลุ้นเรารอคู่ของอินโดกับอิหร่านนะครับเล่นไปเล่นมา2เซตแรกอินโดนีเซียนำไปก่อน 2-0 เซตครับนำอิหร่านนะครับโอ้25 22 25 21ถ้าอินโดได้อีกเซตเดียวเนี่ยไทยตกรอบปรากฏว่าอิหร่านกลับมาใน3เซตที่เหลือครับชนะ25 21 25 19และ17-15เซตสุดท้ายดูสิ17-15ไทยเกือบตกรอบแล้วนะและอิหร่าน

คว้าเหรียญทองหญิงเดี่ยวเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับอันแซยองนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับส่วนกีฬาประเภทอื่นๆนะพาเดลนะก็เป็นกีฬาที่กำลังฮิตอยู่ในทั่วโลกนะครับนะก็เป็นกีฬาที่บรรจุใหม่ในเอเชียนเกมนะครับนะพาเดลสาวชนะคูเวต 2-0 เซตนะครับนาตาลีนาคประเสริฐกับดาเรสศรีรุ่งเรืองชนะคูเวตไป 2-0 เซต 7-5 และ 6-3 นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะเจอกับคู่ของซาอุดิอาระเบียนะครับยกน้ำหนักน่าจะเป็นสุดท้ายวันนี้นะในรุ่นน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมหญิงนะครับของเรามีคนเดียวนะก็คือทางด้านของน้องเจนนี่ฮะสุพัชนินคำแหงขออภัยนะครับน้องเจนนี่สุพัชนินคำแหงนะครับขึ้นยกนะครับในท่าสแนท3ครั้งเนี่ยน้ำหนักดีที่สุดก็คือ105กิโลกรัมนะครับส่วนคืนอันเจิร์กลุกผ่านทั้ง3ครั้งนะครับน้ำหนักดีที่สุด136กิโลกรัมนะครับน้ำหนักรวมเนี่ย241กิโลกรัมจบอันดับที่6เหรียญทองเป็นของหลีเว่นเว่นจากจีน310กิโลกรัมนะครับสแนท140คลินอันเจิร์ก170นะก็สรุปผลงานโดยรวมของทีมยกน้ำหนักก็มานี้ปีนี้ไม่ได้เหรียญทองนะแต่ได้2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงนะครับในเอเชียนเกมนะครับ2เหรียญเงินของทีมยกน้ำหนักนะได้จากสุรัชสวัสดียอดสารนะครับ57กิโลกรัมหญิงเวฟนะวีรพลวิชุมา75กิโลกรัมชายนะฮะ2เหรียญทองแดงจากสุรจนาคำเบ้า53กิโลกรัมหญิงและฝ้างนะครับธีรพงศ์ศิลาชัย60กิโลกรัมชายนะครับก็เหรียญทองคงต้องรอต่อไปสำหรับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยหลังจากเหรียญทองสุดท้ายนะฮะย้อนไปเมื่อปี200620ปีที่แล้วนะที่โดฮาประเทศกาตาร์ตอนนั้นได้เหรียญทองมาจากไก่ปวีณาทองสุกนะ2006นี่ผมก็ไปที่กาตาร์ด้วยนะได้ถ่ายรูปกับไก่ปวีณาทองสุกด้วยนะตอนคุณหนุ่มนะบก.ข่าวของ NBT ถ่ายรูปให้นะคุณไก่ปวีณาทองสุกมาเยี่ยมที่บูธสื่อมวลชนนะที่เมนเพรสเซนเตอร์นะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับนะ2006นะครับนะนี่เหรียญทองนะครับซึ่งจอมพลังทีมชาติไทยนะครับก็เดินทางกลับถึงไทยก็พรุ่งนี้แหละครับโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG นะ645นะครับออกจากนาโกย่านะครับก็เดินทางถึงประเทศไทยมาสายการบินไทยช่วงนี้ก็นะก็ต้องติดตามข่าวสารให้ดีนะก็มีข่าวเรื่องของกระเป๋าการเดินทางที่ต้องรอคอยนานของการบินไทยด้วยนะก็ทางนี้ทางผู้บริหารนะท่านรัฐมนตรีนะก็ได้ส่งทางเราทัพนะทางฐานไปช่วยเหลืออยู่นะมีปัญหากันก็เชื่อว่าคงจะได้แก้ไขนะได้แก้ไขกันนะครับเรื่องของกรีธามีการริบเหรียญรางวัลกันด้วยนะฮะนักกีฬาคาซัคสถานเดินทนมาราธอนนะครับเขาใส่รองเท้าที่ผิดกฎของสหพันธ์กรีธานานาชาตินะฮะสหพันธ์กรีธาโลกนะฮะซึ่งกำหนดมาตรฐานไว้นะ4มิลลิเมตรนะครับความหนาของพื้นรองเท้านะครับซึ่งเขาใส่รองเท้ายี่ห้อเอซิดนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในแบรนด์ที่รองเท้าที่สหพันธ์กรีธาโลกหรือว่าสหพันธ์กรีธาโลกนะได้รับรองนะครับก็ปรากฏว่าถึงแม้ว่าเธอจะเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับแต่ว่ามีการประท้วงขึ้นมานะครับเธอก็โดนริบเหรียญทองเพราะใส่รองเท้านะครับเรื่องของรองเท้าเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังกีฬาในประเภทลู่เนี่ยนะครับนะวิ่ง 5,000 เมตรวิ่ง 10,000 เมตรเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องประเภทพื้นคาร์บอนอะไรไม่ได้นะรองเท้าเนี่ยต้องพื้นเรียบนะครับหรือรองเท้าตะปูเท่านั้นนะครับนะก็ไปรองเท้าที่มาแข่งขันถนนไปไฟลู่เนี่ยโดน DNF หมดแล้ว disqualify หมดเลยนะครับนะก็เป็นจีนแหละที่คว้าเหรียญรางวัล นะครับแทนนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกำลังลงแข่งขันกับเวียดนามในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นะรอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่2นะไทยเจอกับเวียดนามของเราผู้เล่นเนี่ยตระหนักของอันโทนิโอซันนะครับใช้ชุดใหญ่เลยนะครับณัฐพงษ์สาริยามานูเอลทอมเบียสารัตอยู่เย็นคณะคำยกพิยดลฉ่ำรัศมีถุปชัยใจเด็ดนิโคลัสแมคคินสันกฤษดากาแมนชาทิพย์สงกรสินสรานันอนุอินแล้วก็สุพนันบุรีรักษ์นะครับนะสรานนท์อนุอินเป็นผู้รักษาประตูนะครับ19:30 นกำลังแข่งขันอยู่ซึ่งรายการนี้นะผมไม่แน่ใจว่าช่องไหนถ่ายทอดสดให้ชมนะโอ้นะก็รอติดตามกันแล้วกันนะรอติดตามกันแล้วกันนะกำลังแข่งกับเวียดนามนะคู่รักคู่แค้นนะคู่รักคู่แค้นในย่านอาเซียนนะครับเรากับเขาเจอกันบ่อย

0: นะครับก็เจอกันนะก็แข่งกันเดือดกันทุกวันเลยไม่ใช่เดือดกันทุกวันเลยเดือดทุกครั้งเนี่ยในการเจอกันนะครับนะฟึ่งผลการแข่งเป็นอย่างไรตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะนะครับนะว่าจบหรือยังหรือผลเป็นอย่างไรยังไม่เห็นผลการแข่งนะครับก็รอเชียร์กันนะครับนะนัดที่2ของเรานะนัดแรกชนะมานะครับนะคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลรายการอื่นๆนะยูฟ่าเนชั่นลีกนะกลุ่ม A นะกลุ่ม1กลุ่ม2นะแข่งขันกันอยู่นะในคู่ของอิตาลีนะคว้าชัยชนะนัดแรกในเนชั่นลีกนะครับเอาชนะตุรกี4ประตูต่อ1นะครับได้ประตูจากอเล็กซานโดร์บาสโตนีดาวิเดฟัตเตชีไมเคิลคาโตเยนะครับแล้วก็ปราศิตอัลแฟร์ยัสมัสนะครับก่อนที่ตุรกีจะตีไข่แตกได้ก็ไม่ทันนะครับทางด้านของอิตาลีชนะ4ประตูต่อ1ครับลูกทีมของโรเบโตมันชินีนะมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งนะชนะในการแข่งขันรายการนี้นะครับในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 นะครับนัดแรกนี่อิตาลีแพ้เบลเยียม 0-2 นะครับนัดต่อไปก็จะเจอฝรั่งเศสส่วนตุรกีเจอกับเบลเยียมนะครับนะรอเชียร์กันนะสมาคมกีฬากรีฑานะครับสมาคมกีฬากรีฑานะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในการทัวร์ลังกาวีนะครับทีม Thailand Continental Cycling Team นะครับทัวร์ลังกาวีซึ่งแข่งขันกัน27กันยายนถึง4ตุลาคมนะเก็บคะแนนสะสมเพื่อไปคัดโอลิมปิกนะครับรายการนี้อยู่ในระดับโปรซีรีส์นะครับมีคะแนนสะสมสูงมากนะครับซึ่งของเราก็มีโค้ชตั้มวิสุทธิ์กษิยพัฒน์นะครับนะส่งนักกีฬาไปแข่งขันและควบคุมการแข่งขันนะครับวันนี้สเตจที่3แล้วนะครับเส้นทางจากซันไกเปตานีไปยังกัวลากังซานะครับระยะทางเกือบ190กิโลเมตรนะครับนักกีฬาปั่นกัน120คนแต่ว่าไม่จบนะจบเพียงแค่114คน6คนนะถอนตัวนะอากาศร้อนด้วยนะนะก็ปรากฏว่าของเราทั้ง6คนเนี่ยเข้าชัยหมดเลยนะครับอภิสิทธิ์สุพรรณนี่แชมป์ประเทศไทยล่าสุดนะครับอยู่ที่10ของเอเชียนะครับ4ชั่วโมง 31.59 นะครับส่วนแชมป์สเตทนะครับก็เป็นของมาเชโอมาลูเชลี่จากอิตาลีนะฮะทีม XDS Astana ทีมระดับโปรของคาซัคสถานนะครับเวลาคือวันนี้เท่ากันหมดนะเท่ากันหมดเลยเพราะว่านะก็ก่อนการแข่งขันก็มีหลายคนเบรกเอาออกไปแต่กลุ่มใหญ่ GC นะก็ไม่ยอมนะมารวบกลุ่มได้จนถึง 5-6 กิโลสุดท้ายนะก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่ก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่ปั่นเข้าเส้นชัยนะครับของเราคนอื่นๆนะพิรพลชาวเชียงขวางตุลธรตัวสลามธนาคารชยาสมบัตินะธนชาติยะตันหรือว่านพชัยกล้าหาญแล้วสเตจที่แล้วเนี่ยมีล้มขวางครับไปชนเนี่ยเฟรมจักรยานหักเลยนะก็เข้าสัญญาพร้อมกันนะครับนะนี่คือเรื่องของจักรยานรอลุ้นสเตจต่อไปครับว่านักกีฬาของทีม Thailand Continental ของเรานะคอนติThailand Continental Cycling ของเรานะจะทำผลงานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของฟุตบอลอีกครั้งนึงนะเรื่องของลิเวอร์พูลล่ะนะโกดี้กักโปนะเจ็บครับถอนตัวจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์มีการเจ็บข้อเท้านะครับนะก็นัดที่เนเธอร์แลนด์นะชนะเซอร์เบีย 2-1 ครับโอ้กักโปก็กลับมายังศูนย์ฝึกสโมสรลิเวอร์พูลนะฮะเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการบาดเจ็บนะฮะโอ้เบื้องต้นนะกักโปนี่พักยาวเนี่ย 1-2 เดือนนะครับแม่นะกำลังฟอร์มดีๆนะโคดี้กักโปทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วก็ไม่ทราบว่ากลับมาได้ตอนไหนครับนะลิเวอร์พูลเนี่ยหลังจากเบรกทีมชาติงานหนักเลยจ่าฝูงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้11ตุลาคมครับแม่งานหนักงานหนักนะเก็บซะแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะก็เจ็บก็หายได้นะครับเจ็บก็หายได้ไม่กลัวสักอย่าง11คนเท่ากันนะครับแต่พักหลังเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมักจะแพ้บ่อยนะครับอีกคู่หนึ่งฝรั่งเศสนะชนะเบลเยียม 1-0 นะไมเคิลโอลิเซ่เลี้ยงเดี่ยวจากครึ่งสนามอ่ะครับเลี้ยงแล้วซัดเต็มข้อเลยให้ทีมชนะเบลเยียม1ประตูต่อ0เนี่ยยิงได้ในนาทีที่88นะฮะตาไก่ของซีดีนซีดานนะครับชนะ2นัดรวดแล้วนะครับมี6คะแนนนัดหน้าเจอกับอิตาลีนะฮะ2ตุลาคมส่วนเบลเยียมเจอตุรกีที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคุณฟังครับเรื่องของสมาคมเจสกีนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยครับพลตำรวจเอกเดชนรงค์สุทธิชาญบัญชานะครับนายกสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยได้แถลงการเตรียมต่อยอดการพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมนะครับหลังจากได้รับการสนับสนุนจากนาย สุวัฒน์ลิปตพลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเจ็ตสกีเป็นผู้นำโลกและพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมพร้อมด้วยทุนกลุ่มทุนกลุ่มบริษัทพราวนะสวนน้ำวานาขออภัยนะสวนน้ำวานาหัวหินใช่ไหมนะแล้วก็สวนน้ำอันดามันตาภูเก็ตนะครับก็ผลักดันโครงการพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยให้แข็งแกร่งและดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็กลุ่มบริษัทพราวนะสวนน้ำที่หัวหินแล้วก็สวนน้ำอันดามันที่ภูเก็ตนะครับร่วมพลังในการช่วยเหลือตั้งโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมนะฮะของเจ็ตสกีนะครับซึ่งนอกจากได้บรรดานักกีฬาเจ็ตสกีหลายคนนะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเช่นทีม FKT นะคอนเทรสนะครับไม่ว่าจะเป็นกาศิดิษฐ์ธีรประทีปนี่แชมป์นะคนนี้คุณไกรสอนธีรประทีปนะครับหัวหน้าทีมนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยนะใช้เจ็ตสกีช่วยเหลือนะครับที่หมู่บ้านกรีนวัลเลย์บางพลีนะครับแชมป์โลกอย่างกิติพงษ์เกียรติกมลกุลจากทีม45แม็กซิม่ายามาฮ่าทีมพราวนะฮะเอกแปรเร็วเอกรินกัญญาคุคุณากรจากทีมอะคาเดมี่เรซิ่งเจสนะครับรวมถึงคุณพ่อคุณลูกสายลุยนะเปิ้ลนาคอนศิลาชัยนะน้องออก้านักคราศิลาชัยแล้วก็สรายุทธมีสวัสดนะที่ทีมลูจิกมอลลี่เจสสกีทีมบายนาคอนนะฮะสมบัติเนียมพลังผมเห็นเมื่อวานก็ไปลุยช่วยเหลืออยู่ที่เคหะคลองจันนะครับนะแล้วก็ทางด้านของทีมงานของสมาคมนะคุณสมบัติเนียมพลังนะแล้วก็ทางด้านของหญิงเหล็กดีกรีแชมป์โลกอย่างอรพันธ์ธีรพัฒน์พานิชนะครับแล้วอาจารย์เฉลิมชัยบุษราคำนะทีมงานของบูซานซีดูเจ็ตสกีทีมนะครับแล้วก็ดร.หนูเล็กสุภลักษณ์นินนพรัตน์นะก็หญิงแกร่งวงการเจ็ตสกีนะแล้วก็ทีมงานหลายหน่วยงานนะครับก็ดีกรีแชมป์ประเทศไทยหลายคนนะเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกถุงยังชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเคหะร่มเกล้าเคหะมินบุรีนะเคหะคลองจันนะครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะนะครับมีน้องนักกีฬาเจ็ตสกีอีกหลายๆทีมหลายกลุ่มนะฮะซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะฝากกำชับถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วนสามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำท่วมของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะได้ตลอดนะครับผมให้เบอร์ไปเมื่อวานนะฮะใครที่ยังน้ำขังนะต้องการให้ทีมเจ็ตสกีของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะครับเข้าช่วยเหลือนะสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยเปิดออนไลน์ไว้ตลอดเวลานะครับ021363107นะครับ021363107นะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0909914559นะครับ0909914559นะครับก็ติดต่อกันได้นะครับพลตำรวจเอกเดชรงค์สุทธิชาญบัญชาท่านบอกว่านะพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะเราจะใช้เจ็ตสกีทีมชาติไทยนี่แหละครับเวลาแข่งขันในนามทีมชาติไทยจะไปกันเต็มที่ส่วนในการต่อยอดช่วยเหลือนะเป็นจิตอาสากู้ภัยเจ็ตสกีเราก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับนะฮะฟุตบอลยังไม่มีผลการแข่งขันนะขออภัยคุณฟังผมจะแจ้งอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบว่าไทยกับเวียดนามผลจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐรนชูเมืองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาปทุมกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุลวุฒิวิทิตสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภีรยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยนางชลิดาอานันตรรัมพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความงดงามของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
2: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ณไอคอนลักษ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยผู้ประพันธ์กาเพเรือพุทธศักราช2569พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยามตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ในครั้งนี้กองทัพเรือและไอคอนสยามจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสำคัญและความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนานโดยภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองเต็มรูปแบบครบทั้งขบวนจำนวน52ลำพร้อมโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองซึ่งถ่ายทอดองค์ประกอบและรูปแบบการจัดริ้วขบวนเรือตามขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความวิจิตรการตาพร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของไทยอันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอโทษประชาชนที่วิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมยืนยันจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลังเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่9ทับ2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่พร้อมระบุว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิจารณ์พร้อมขออภัยประชาชน
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
4: ขณะนี้เวลา20:08
5: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งวันพารวยดำเนินรายการโดยบ่าววีสีวงขอเชิญรับฟังครับ

ขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการลูกทุ่งบ้านพารวยที่เคารพที่คิดฮอดคิดถึงช่วงเวลานี้ครับผมพบพอกันทุกมือทุกมือ1ชั่วโมงเต็มๆทางสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีบ่าววีสีวงเป็นผู้ขัดสารงานเพลงลูกทุ่งมันม้วนลูกทุ่งเพลงดังในอดีตกลับมาฝากมาตอนแฟนเพลงแฟร์การด้วยความคิดฮอดคิดถึงและก็ยังขัดสรรผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทเกษตรพารวยนั่นคือถูกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยนำกลับมาฝากมาตอนให้แฟนเพลงแฟร์การเกษตรกรได้พิสูจน์คุณภาพในราคาที่จับต้องได้ด้วยคุณภาพที่การันตีได้ว่าใส่แล้วบ่มีคำว่าผิดหวังถูกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยคุณผู้ฟังหูจักเป็นอย่างดีให้ความไว้วางใจมายาวนานหลายปีโดยเฉพาะวันพารวยฝาแดงกำจัดหญ้าในหน้าเขาบ่ว่าสิเป็นเขาหน้าปีหน้าปังบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแขบใบขวางบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหั่งกาหญ้าเขานกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักแบนหรือว่าผักบุ้งบ่ว่าสิเป็นเขาดำเขาวานบ่ว่าสิเป็นหน้าปีหน้าปังถ้าหากประสบกับปัญหาหญ้ากำลังถ่วมเขาบ่ต้องไปวิตกบ่ต้องไปกังวลบ่ต้องไปหวังว่าสิพึ่งสารเคมีต่อไปครับผมเพราะว่าสารเคมีต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังแฟนเพลงรายการเกษตรกรเพราะฉะนั้นบ่าววีได้นำเสนอผลิตภัณฑ์วันพารวยฝาแดงสารสกัดจากสาหร่ายเกลือทองซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินำไปฉีดกำจัดหญ้าในหน้าเขาเด้อฉีดแล้วหญ้าร้ายทุกชนิดตายเกลี้ยงบ่มีเหลือที่สำคัญฉีดแล้วต้นเขากับบ่เหี่ยวบ่เฉากุ้งหอยปูปลากับปลอดภัยเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคุณผู้ฟังใส่เองบ่ต้องไปจ้างไปว่านผู้อื่นให้เพิ่นยากนำบ่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองเพิ่มเพราะว่าวันพารวยฝาแดงบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีบ่มีกลิ่นบ่มีกลิ่นเหม็นบ่มีกลิ่นฉุนแต่อย่างใดครับผมสามารถใส่มือคนผสมน้ำฉีดได้แบบสบายอกสบายใจหญ้าตายย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเขางามเขียวขจีทีเดียวกุ้งหอยปูปลาก็อาศัยอยู่แบบสบายอกสบายใจเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นสิเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยไร้สารผิดพิสูจน์คุณภาพวันพารวยฝาแดงสูตรกำจัดหญ้าในหน้าเขาส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวกำจัดหญ้าในไร่ในสวนเป็นสารสกัดมาจากรสอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นบ่ว่าสิเป็นหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าค่าเครือตดหมาหญ้าเหี่ยวหมูที่กำลังถ่วมพืชไร่พืชสวนของคุณผู้ฟังนำวันพารวยฝาเขียวไปฉีดไปพ่นเด้อหญ้าตายย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเห็นผลชัดเจนเพราะว่าเป็นสูตรเผาใหม่ภายใน2ชั่วโมงหญ้าเปลี่ยนสีแน่นอนเพราะฉะนั้นเป็นทางเลือกที่สดใสเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับแฟนเพลงรายการเกษตรกรหันมาใส่วันพารวยฝาแดงกำจัดหญ้าในหน้าเขาวันพารวยฝาเขียวกำจัดหญ้าในไร่ในสวนแบบปลอดภัยแบบไร้สารผิดเป็นมิตรกับเกษตรกรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่วนทางด้านจุลินทรีย์วันพารวยเป็นจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงสูตรเข้มข้นสกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติเป็นจุลินทรีย์ซอยแก้ปัญหาต้นยางตายหนึ่งเกษตรกรชาวสวนยางพาราประสบกับปัญหานี้มายาวนานหลายปีแต่ก่อนใส่ตะสารเคมีไปแต้มไปท่าจะกีดยางบ่เกิน2สําเถือนอกจากนั้นต้นยางตายสนิทตายถาวรครับผมนี่คือผลข้างเคียงผลกระทบจากสารเคมีที่มีต่อต้นยางพาราของคุณผู้ฟังต่อไปนี้จุลินทรีย์วันพารวยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเด้อบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีเป็นจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงสุดเข้มข้นให้คุณผู้ฟังนำจุลินทรีย์วันพารวยไปผสมน้ำท่าก็ได้ฉีดพ่นก็ได้ต้นยางพารากับผมถนัดท่ากับท่าถนัดฉีดก็ฉีดพ่นให้เปียกๆให้ทั่วๆลำต้นภายใน7มือหรือว่า10มือหลังจากพ่นแล้วท่าแล้วให้คุณผู้ฟังลองกรีดเบิ่งต้นยางที่เคยตายหนึ่งมายาวนานหลายปีก็สิกลับมาให้น้ำยางให้ผลผลิตขึ้นสู่คุณผู้ฟังเปลือกยางที่เคยแข็งกระด้างก็สิกลับมานิ่มจีบง่ายง่ายเพราะว่าจุลินทรีย์วันพารวยไปเสริมสร้างเปลือกยางใหม่ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของต้นยางขึ้นชีวิตใหม่ให้กับต้นยางพารากลับมามีความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตกลับมาสู่คุณผู้ฟังโดยจุลินทรีย์วันพารวยสูตรแก้ปัญหายางพาราตายหนึ่ง1ลิตรผสมน้ำได้50ลิตรฉีดได้พ่นได้ประมาณ50ต้นราคาเพียงหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองราคาจับต้องได้สบายกระเป๋าของคุณผู้ฟังแต่ว่าคุณภาพเกินราคาพิสูจน์คุณภาพได้จุลินทรีย์วันพารวยสูตรแก้ปัญหาต้นยางพาราตาย1ส่วนทางยานขอพี่หลายๆกับผมส่วนทางด้านเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสัตว์บ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดของงอกควายปัญหากลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนเพราะว่าเกิดการสะสมหมักหมมมายาวนานหลายเดือนหลายปีจ
ุลินทรีย์บ้านผ้ารวยสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงให้คุณผู้ฟังนำไปฉีดนำไปพ่นคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังเด้อกะสิบ่มีกลิ่นเหม็นย่างแน่นอนเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปย่อยสลายแอมโมเนียซึ่งเป็นสาเหตุเฮ็ดให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นเมื่อแอมโมเนียถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์บ้านผ้ารวยและเหยขึ้นสู่อากาศกะสิบ่มีกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์แล้วก็ยังไปย่อยสลายมูลสัตว์ของคุณผู้ฟังอีกขั้นตอนนึงให้เป็นปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีธาตุอาหารสูงนำไปใส่เผือกผักเผือกพันธุ์ให้เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์เป็นการลดต้นทุนในการซื้อหาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณผู้ฟังได้ประโยชน์หลายทางอีกทางหนึ่งสำหรับประโยชน์ของจุลินทรีย์บรรพารวยสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงนั่นก็คือสิไปซอยย่อยสลายไข่แมลงต่างๆที่ไปว่างไข่ที่ไปขยายพันธุ์ในคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นแมลงวันแมลงบีเรือบยุ่งลิ้นไล่เห็บหมัดต่างๆกระสินี้กระเจิดกระเจิงบ่มาอาศัยรบกวนสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังอีกต่อไปเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของแมลงต่างๆบ่ให้ไปขยายพันธุ์อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงซึ่งแมลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงเพราะว่าเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงโดยตรงเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่คุณผู้ฟังเข้าสู่คนโดยตรงทีเดียวที่สำคัญที่สุดคือจุลินทรีย์สูตรฉีดทำขอให้หลายๆกับผมจุลินทรีย์สูตรฉีดล้างคอกสัตว์เลี้ยงหรือว่าทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงเป็นจุลินทรีย์ชีวภาพสกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นสารผิดบ่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงแต่อย่างใดสบายอกสบายใจเลือกใส่จุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดระงับกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์หรือว่าสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังหรือว่าเกษตรกรผู้ที่กำลังปลูกพืชผักอยู่ตอนนี้บ่ว่าสิเป็นสวนแตงสวนผักสวนมะเขือสวนข้าวโพดพืชผักนาแล้งนาฝนนาหนาวอยากลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตใส่ปุ๋ยทางใบของบ้านผ้ารวยไปฉีดเร่งการเจริญเติบโตเด้อปุ๋ยทางใบของบ้านผ้ารวยเป็นปุ๋ยชีวภาพทางใบคุณภาพดีประสิทธิภาพสูงสูตรเข้มข้นฉีดได้ประมาณเกือบ3ไร่ราคาหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองฉีดแตงก็งามมะเขือก็โดกทั่วฝักเหง้ากระดกกากสาเก็บน้ำกับท่านครับผมเป็นปุ๋ยคุณภาพดีที่คุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพมาหลายพื้นที่แล้วตั้งให้การยอมรับอย่างกว้างขวางบ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปีหน้าปังมันสำปะหลังอ้อยในไห่กะลำหยักลำใหญ่เปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงมันสำปะหลังกับหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แปลงดีบ่มีคำว่าผิดหวังทุกพืชผักพืชพันธุ์ถ้าหากดูแลบำรุงรักษาเร่งการเจริญเติบโตฉีดพ่นด้วยปุ๋ยทางใบของบรรพารวยคุณผู้ฟังฟังบาวีเบาแล้วอยากใส่เด้พิสูจน์คุณภาพเด้หาคือมองใดต่อคุณหมอเย้าเด้ออำเภอบันดุงและกับพื้นที่ใกล้เคียงเบอร์โทรศัพท์ของคุณหมอเย้า0813029883 0813029883หรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามมาทางบาวี0957540860 0957540860รับฟัง2งานเพลงมวลในช่วงแรกของรายการอาจารย์นองหนุดดวงชีวันรอทหารพรานอาจารย์แสงสุรีรุ่งโรจน์รักสาวเสื้อลายฝากเป็นความสุขให้กับคุณผู้ฟังรับฟัง2งานเพลงครับ

จบผ่านไปสำหรับ2งานเพลงมวลๆช่วงแรกของรายการลูกทุ่งวันพารวยมื้อนี้หยิบยกมาฝากมาตอนให้กับคุณผู้ฟังด้วยงานเพลงของอาจารย์แสงสุรีรุ่งโรจน์และก็อาจารย์น้องนุชดวงชีวันฟังแล้วก็คงสิคิดเห็นอดีตตะเกาตะกอนเป็นแผ่นเสียงเปิดนำงานวัดงานว่ากับผมผลงานเพลงนี้ดังทั่วฝ่าทั่วเมืองดังทั่วประเทศสำหรับผลงานเพลงดังในอดีตของอาจารย์แสงสุรีรุ่งโรจน์ทุกมื้อนี้ก็ยังเป็นอมตะอยู่ตลอดกาลนี่คือคุณภาพหรือว่าความเป็นอมตะของงานเพลงลูกทุ่งของศิลปินรุ่นคู่บาอาจารย์ครับผมเพราะฉะนั้นบาวีได้หยิบยกมาเปิดเป็นการล้ำลึกถึงความเก่าความหลังเป็นการล้ำลึกถึงผู้แต่งผู้ร้องผู้ที่ทำดนตรีไปไพเราะแล้วก็มีความหมายครับผมฟังย้ำได้ก็มีความสุขฟังย้ำได้ก็มวนย้ำนั้นสำหรับถูกงานเพลงที่หยิบยกมามอบให้กับคุณผู้ฟังกับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังก็คงสิมีความสุขในการได้รับฟังผลงานเพลงมวลๆที่บาวีได้มอบให้กับคุณผู้ฟังกับรายการลูกทุ่งวันพารวยฝากต้อนให้คุณผู้ฟังได้ซื้อหาพิสูจน์คุณภาพเด้อเข้าสู่ฤดูกาลแห่งการเพาะปลูกบ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปีหน้าปังเข้าสู่ฤดูกาลแห่งการกรีดยางหรือว่าดูแลรักษาต้นยางคิดฮอดคิดถึงผลิตภัณฑ์ของวันพารวยโดยเฉพาะข้าวหน้าปีเสร็จแล้วบางท่านก็กำลังเตรียมพื้นที่เฮ็ดข้าวหน้าปังถ้าหากวานข้าวหน้าปังแล้วสังเกตว่ามีหญ้าขึ้นมาท่วมบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหั่งกาหญ้าข้าวนกต้นกกต้นนู่แดงผักปอดผักแบนหรือว่าผักบุงให้คุณผู้ฟังคิดฮอดคิดถึงวันพารวยฝาแดงเด้อนำไปฉีดนำไปพ่นกำจัดหญ้าในหน้าข้าวโดยที่บ่มีอันตรายกับต้นเขาฉีดแล้วต้นเขากับบ่เหี่ยวบ่เฉาฉีดแล้วกุ้งหอยปูปลาก็ปลอดภัยเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคุณผู้ฟังก็มั่นอกมั่นใจบ่ต้องไปจ้างไปบ้านให้ผู้อื่นมาฉีดให้เพิ่นยากนำครับผมเฮาฉีดเองใส่มือคนผสมน้ำฉีดเองได้ย่างสะดวกย่างสบายเขตแฟนเพลงแฟนรายการเขตอำเภอบันดุงก็คงสิฮู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับวันพารวยฝาแดงสูตรกำจัดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยแบบไร้สารพิษส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นกำจัดหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าจะเป็นสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มสวนพืชผักพืชพันธุ์ทุกชนิดฉีดพ่นในวันพารวยฝาเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีเด้อเป็นสารสกัดจากธรรมชาติฉีดแล้วหญ้าทุกชนิดตายเกลี้ยงบ่มีเหลือแล้วก็บ่มีอันตรายกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสำหรับเกษตรกรบาวีเป็นผู้หนึ่งที่แพ้สารเคมีถ้าหากใส่ยาฆ่าหญ้าเป็นเคมีบาวีก็คงสิบ่ใหญ่บ่ยั่งได้มานั่งเว้าทางจากับคุณผู้ฟังกับผมถือว่าเป็นคนแพ้สารผิดสารเคมีเพราะฉะนั้นบ้านพารวยฝาเขียวฝาแดงบาวีใส่มือคนผสมน้ำฉีดเองบ่ว่าสิเป็นหญ้าน้ำหลังบ้านเดือนบ้านน้ำหัวน้ำสวนกับผมตรงนี้บาวีก็พิสูจน์คุณภาพด้วยตัวเองแล้วก็เห็นผลชัดเจนว่าหญ้าตายสนิททุกชนิดทีเดียวแล้วก็ไก่เป็ดหมูหมาเป็ดไก่ก็ยังวิ่งเล่นหรือว่าไก่ก็ยังกิ๊กกินหญ้าได้แบบบ่มีอันตรายครับผมนี่คือพิสูจน์โดยตัวเองแล้วจึงนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้พิสูจน์คุณภาพน้ำกันเกษตรกรยุคใหม่ช่านฉลาดเกษตรกรยุคใหม่ห่างไกลสารผิดสารเคมีเพราะฉะนั้นคิดฮอดคิดถึงวันพารวยฝาแดงกำจัดหญ้าในหน้าเขาวันพารวยฝาเขียวกำจัดหญ้าในไร่ในสวนเด้อคุณผู้ฟังสิบ่มีคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอนรักชีวิตรักสุขภาพมื้อนี้ห่างไกลสารผิดสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนส่วนทางด้านเกษตรกรชาวสวนยางพราประสบกับปัญหาต้นยางตายหนึ่งเปลือกยางแข็งกระด้างกีดน้ำยางบ่ออกนี่คืออาการยางตายหนึ่งจุลินทรีย์วันพารวยสูตรแก้ปัญหาต้นยางตายหนึ่งก็มีให้กับคุณผู้ฟังได้นำไปใส่แก้ปัญหาต้นยางตายหนึ่งให้กับคุณผู้ฟังเป็นจุลินทรีย์คุณภาพดีประสิทธิภาพสูงสกัดโดยสูตรเข้มข้นและก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีจุลินทรีย์ตัวนี้เมื่อคุณผู้ฟังนำไปผสมน้ำท่าต้นยางหรือว่านำไปฉีดต้นยางภายใน7มือหรือว่า10มือครับผมให้คุณผู้ฟังลองเปิดหน้ายางกรีดน้ำยางเบิ่งเปลือกยางกระสิกลับมานิ่มกว่าเก่าครับผมสังเกตได้ว่าเปลือกยางก็สิมีความนิ่มกรีดง่ายง่ายน้ำยางที่บ่เคยไหลก็ไหลออกมาให้ผลผลิตขึ้นสู่คุณผู้ฟังเป็นตับประทับอกเป็นตับประทับใจถ้าหากเขาเห็นผลแล้วครับผมต้นยางที่บ่เคยมีน้ำยางไหลออกมากลับมีน้ำยางไหลออกมาโดยจุลินทรีย์วันพารวยตรงนี้กล้าท้าให้คุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพที่สำคัญจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปเสริมสร้างเปลือกยางใหม่สร้างเปลือกยางใหม่ให้นิ่มขึ้นกว่าเก่าไปส่อมแซมส่วนที่ซึกหลอกของต้นยางพราให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นชีวิตใหม่ให้กับต้นยางพราของคุณผู้ฟังด้วยจุลินทรีย์วันพารวยสูตรท่าหรือว่าสูตรผลแก้ปัญหาต้นยางตายหนึ่ง7มือ10มือเห็นผลครับผมพิสูจน์คุณภาพได้ราคาหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองขนาด1ลิตรผสมน้ำได้50ลิตรฉีดพ่นได้ประมาณ50ต้นถือว่าคุ้มราคาค่าเงินของคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าสิเป็นเกี่ยวกับฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดคอกงอกคอกควาย
กลิ่นมูลสัตว์ของคุณบ่ฟังทรงกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปรบกวนเจ้าของบ่พ่อย่างไปรบกวนบ้านอื่นเฮียนอื่นเพิ่นครับผมปัญหานี้เป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานหลายปีผู้ใดเพิ่นก็บ่พึงประสงค์กินแบบนี้เพราะว่าเฮาเป็นธุรกิจของเฮาเฮาก็ต้องควบคุมดูแลบ่ว่าสิเป็นทางด้านกลิ่นหรือว่าเสียงครับผมมีปัญหาทางด้านมูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นจุลินทรีย์วันพารวยเด้อสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงเป็นจุลินทรีย์คุณภาพดีประสิทธิภาพสูงสกัดโดยสูตรเข้มข้นแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่อย่างใดคุณผู้ฟังนำไปฉีดคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังมูลสัตว์หม่องใดหลายๆก็ฉีดลงหม่องหั่นครับผมสิเฮ็ดให้มูลสัตว์บ่มีกลิ่นเหม็นเพราะว่าจุลินทรีย์วันพารวยตัวนี้สิไปย่อยสลายแอมโมเนียซึ่งเป็นสาเหตุเฮ็ดให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นเมื่อแอมโมเนียถูกย่อยสลายจากจุลินทรีย์วันพารวยแล้วก็สิระเหยขึ้นสู่อากาศกลิ่นเหม็นก็สิบ่มีคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังก็สิสะอาดนอกจากนั้นยังไปย่อยสลายมูลสัตว์ของคุณผู้ฟังให้กลายเป็นปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีธาตุอาหารสูงนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์พืชไร่พืชนาครับผมเพราะว่าสิเป็นข้าวหน้าปีหน้าปังสวนมันสวนอ้อยใส่ได้ทุกชนิดปุ๋ยคอกคุณภาพดีพืชผักพืชพันธุ์ก็เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ข้อสำคัญคุณบ่ฟังกับประหยัดเงินในกระเป๋าในอีกหลายพันหลายร้อยบาททีเดียวบ่ต้องไปซื้อหาปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงอีกต่อไปใส่ปุ๋ยในคอกเฮานี่ล่ะที่ผ่านการฉีดด้วยจุลินทรีย์วันพารวยอีกประการนึงคุณสมบัติพิเศษของจุลินทรีย์วันพารวยนั่นก็คือไปทำลายไข่แมลงต่างๆที่ไปว่างไข่อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงของคุณบ่ฟังบ่ว่าสิเป็นแมลงวันบ่ว่าสิเป็นแมลงวีเหลือบยุ่งรินไร่เห็บมัดต่างๆที่ไปอาศัยอยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงเป็นการตัดวงจรการแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงต่างๆบ่ให้ขยายพันธุ์ไปรบกวนสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังเพราะว่าแมลงเหล่านี้เป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงโดยตรงนำเชื้อโรคเข้าสู่คุณผู้ฟังโดยตรงตัดวงจรการแพร่ขยายพันธุ์โดยการฉีดพ่นโดยจุลินทรีย์วันพารวยเฮ็ดให้ไข่แมลงต่างๆเน่าเสียบ่ออกฝักบ่ออกนี่คือประโยชน์อีกทางหนึ่งสำหรับจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดคอกสัตว์เลี้ยงฉีดแล้วปลอดภัยครับผมเพราะว่าบ่มีอันตรายเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติสัตว์เลี้ยงก็บ่มีอันตรายผู้ใส่ก็ปลอดภัยส่วนทางด้านปุ๋ยทางใบของวันพารวยเกษตรกรผู้ที่กำลังปลูกพืชผักพืชพันธุ์อยู่ตอนนี้บ่ว่าสิเป็นพืชหน้าหนาวหน้าฝนปุ๋ยทางใบของวันพารวยเป็นปุ๋ยชีวภาพทางใบคุณภาพดีสูตรเข้มข้นประสิทธิภาพสูงนำไปฉีดเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักพืชพันธุ์บ่มีคำว่าผิดหวังเช่นกันบ่ว่าสิเป็นฉีดข้าวหน้าปีหน้าปังต่างโกกต่างกอเขียวขจีมันสำปะหลังฉีดแล้วก็หัวหยักหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แปลงดีอ้อยลำหยักลำใหญ่เปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงบ่ว่าสิเป็นพืชผักสวนครัวสวนแตงสวนผักสวนมะเขือสวนข้าวโพดครับผมเป็นการลดต้นทุนและก็ซอยให้กับคุณผู้ฟังได้รับผลผลิตอย่างเป็นกอบเป็นกำราคาประหยัดสำหรับปุ๋ยทางใบของวันพารวยผู้ใดใส่เพิ่นก็ประทับอกประทับใจเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังบ่ท่านพิสูจน์คุณภาพกับเฝ้าซื้อหาไปทดลองใส่ครับผมเป็นราคาที่ประหยัดผสมน้ำฉีดพืชได้ประมาณเกือบ3ไร่ราคาเพียงหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองสำหรับปุ๋ยทางใบของวันพารวยสนุกสนใจแฟนเพลงรายการเขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อคุณหมอเย้าเด้อเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับคุณหมอเย้าอยู่เขตอำเภอบ้านดุงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณหมอเย้า0813029883 0813029883หรือว่าคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยประการใดอยากทราบรายละเอียดหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามมาทางบาวี0954 0860 0957 54 0860เข้าสู่บรรยากาศของงานเพลงม้วนๆครับผมอาจารย์ม้วนรักขวัญโพไทยอีกหนึ่งงานเพลงดังในอดีตทหารพิการรักฝากเป็นความมันความสื่นให้กับคุณผู้ฟังอาจารย์ละอองดาวโสธรบุญรอรักจากหนุ่มไทย2งานเพลงม้วนๆครับ

จบผ่านไปสำหรับสองงานเพลงเหมือนม้วนคุณผู้ฟังกับคงสิมีความสุขหายเหนื่อยหายล้าจากการประกอบภารกิจการงานต่างๆอยู่หัวอยู่ไหอยู่หน้าอยู่สวนครับผมมุนกลืนมาเป็นกำลังใจให้กับทางรายการลูกทุ่งบ้านพารวยเด้อคุณผู้ฟังหายเหนื่อยหายล้าแน่นอนเพราะว่าหลังจากได้รับฟังงานเพลงลูกทุ่งม้วนแล้วก็ยังได้รับผลิตภัณฑ์จากบ้านพารวยให้กับคุณผู้ฟังได้พิสูจน์คุณภาพแบบปลอดภัยแบบไร้สารผิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสำหรับเกษตรกรเพราะว่าทีมงานบริษัทเกษตรพารวยเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพร่างกายของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักครับผมจึงได้คัดสรรคิดคนผลิตภัณฑ์บ้านพารวยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร้สารพิษมาให้กับคุณผู้ฟังได้ใส่เป็นทางเลือกในด้านการเกษตรฤดูกาลนี้ครับผมหันหลังให้กับสารเคมีแต่มื้อนี้เป็นสิ่งที่ดีเพื่อสุขภาพร่างกายและก็สิ่งแวดล้อมสำหรับคุณผู้ฟังมั่นอกมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบ้านพารวยเขตอำเภอบ้านดุงหัวจักมายาวนานหลายปีครับผมผู้ที่เพิ่นเคยใส่แล้วเพิ่นก็ประทับโอ้ประทับใจหอดย่ามสื่อย่ามใส่เพิ่นก็โทรมาสั่งจองให้เอาไปส่งครับผมนี่คือการไว้วางใจที่คุณผู้ฟังมีให้กับบ้านพารวยครับผมเพราะว่าคุณผู้ฟังใส่แล้วเห็นผลใส่แล้วประทับใจบ่ได้เปลี่ยนเพี้ยนคําโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อเพราะว่าคุณผู้ฟังใส่แล้วผลตอบรับชัดเจนจึงคอยให้การยอมรับในการสร้างต่อใส่ต่อทุกปีทุกปีนี่เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานบ้านพารวยครับผมที่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใส่แล้วเห็นผลใส่แล้วตอบโจทย์ใส่แล้วปลอดภัยให้กับแฟนเพลงรายการเกษตรกรเมื่อว่าจะเป็นทางด้านบ้านพารวยฝาแดงกับยัดหญ้าในหน้าเขาเด้อบ่ว่าสิเป็นเขาหน้าปีหน้าปังเมื่อว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างหญ้าไข่เกียดหญ้าหั่งกาหญ้าเขานกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักแหวนหรือว่าผักบุงที่กำลังถ่วมเขาว่านเขาดำที่กำลังถ่วมเขาหน้าปีหน้าปังเสร็จจากหน้าปีเขาสู่ฤดูกาลแห่งเขาหน้าปังครับผมเพราะฉะนั้นเกิดปัญหาหญ้าถ่วมเขาบ่ต้องไปวิตกกังวลนำวันพารวยฝาแดงไปฉีดไปพ่นหญ้ารายทุกชนิดตายเกลี้ยงบ่มีเหลือที่สำคัญฉีดแล้วต้นเขาบ่เหี่ยวบ่เฉาฉีดแล้วกุ้งห้อยปูปลาก็ปลอดภัยต้นเขางามเขียวขจีแต่ว่าหญ้าตายย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยวันพารวยฝาแดงบ่แม่นสารพิษบ่แม่นสารเคมีครับผมเป็นจุลินทรีย์กำจัดวัชพืชหรือว่าเป็นจุลินทรีย์ควบคุมวัชพืชนั่นเองครับผมคุณผู้ฟังใส่แล้วมันอกมันใจจุลินทรีย์ย่อยสลายวัชพืชครับผมใส่วิชาใส่ภาษาการเอื่นแบบเชิงวิชาการจักหน่อยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายวัชพืชย่อยสลายหญ้านั่นเองแต่ว่าต้นเขาปลอดภัยพิสูจน์คุณภาพได้ที่ตัวของคุณผู้ฟังเองคุณผู้ฟังกับบ่แม่นสารผิดบ่มีสารผิดสารเคมีแต่ยังใดครับผมใส่แล้วสบายอกใส่แล้วสบายใจใส่แล้วปลอดภัยใส่มือคนผสมน้ำได้อย่างสะดวกสบายนี่คือคุณสมบัติของวันพารวยฝาแดงสูตรกำจัดหญ้าในหน้าเขาส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นกำจัดหญ้าในไร่ในสวนสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มเลื่อนบานลังบานที่ประสบกับปัญหาหญ้าถ่วมอยู่ตอนนี้นำ

ผ้ารวยสูตรเข้มข้นแก้ปัญหาต้นยางตายหนึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังมาแห้งตอนนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเพราะว่าเกษตรกรชาวสวนยางพราใส่แล้วเห็นผลใส่แล้วชัดเจนใส่แล้วปลอดภัยครับผมเป็นจุลินทรีย์ที่สกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติไปซอยแก้ปัญหาต้นยางตายหนึ่งให้กับคุณผู้ฟังไปซอยเสริมสร้างเปลือกยางไม้ให้กลับมานิ่มกว่าเก่าไปซอยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของต้นยางพราขึ้นชีวิตใหม่ให้กับต้นยางพราของคุณผู้ฟังนำไปผสมน้ำเด้อ1ลิตรผสมน้ำได้50ลิตรคุณผู้ฟังนำไปทาต้นยางก็ได้นำไปผลก็ได้แล้วแต่สิสะดวกในวิธีการใส่หลังจากทาแล้วผลแล้วประมาณ7มือถึง10มือให้คุณผู้ฟังลองพิสูจน์คุณภาพเปิดหน้ายางกรีดเบิ้งครับผมสิสังเกตได้ว่าเปลือกยางสิกลับมานิ่มหลังจากที่เคยมีอาการแข็งกระด้างน้ำยางที่บ่เคยไหลก็สิกลับมาไหลให้ผลผลิตขึ้นสู่คุณผู้ฟังไหลแห้งกว่าเก่ากับผมนี่คือขอพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดครับผมที่แฟนเพลงแฟนรายการเกษตรกรชาวสวนยางได้พิสูจน์มาแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเกิดปัญหาต้นยางตายหนึ่งจิตหอดคิดถึงจุลินทรีย์วันผ้ารวยสูตรท่าหรือว่าสูตรผลแก้ปัญหาต้นยางปลายตายหนึ่งครับผมเห็นผลภายใน7มือหรือว่า10มือที่สำคัญเป็นราคาที่จับต้องได้ราคาหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองรักษาหรือว่าฉีดผลต้นยางได้ประมาณ50ต้นส่วนทางด้านจุลินทรีย์วันผ้ารวยสูตรฉีดรักษาหรือว่าสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงบอกว่าคุณผู้ฟังประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์เหล่านี้ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบอกว่าสิเป็นกลางเว้นกับเหม็นกลางคืนกับเหม็นกินเขากินน้ำนอนอยู่กับเหม็นครับผมปัญหานี้สะสมหมักหมูมายาวนานหลายปีนำจุลินทรีย์วันผ้ารวยสูตรฉีดคอกสัตว์เลี้ยงเด้อนำไปฉีดนำไปพ่นเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปย่อยสลายแอมโมเนียที่ไปสะสมอยู่ในมูลสัตว์ซึ่งแอมโมเนียตัวนี้เฮ็ดเป็นสาเหตุที่ให้มูลสัตว์มีกินเหม็นเมื่อนำจุลินทรีย์วันผ้ารวยไปฉีดแล้วสิเฮ็ดให้เกิดกระบวนการย่อยสลายแอมโมเนียระเหยขึ้นสู่อากาศมูลสัตว์คอกสัตว์กระสิบว่ามีกลิ่นเหม็นสะอาดสะอานต่อไปนอกจากนั้นจุลินทรีย์ตัวนี้ยังไปย่อยสลายมูลสัตว์ของคุณผู้ฟังอีกขั้นตอนหนึ่งให้มูลสัตว์ของคุณผู้ฟังกลายเป็นปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีถาดอาหารสูงนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ก็เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์เขียวขจีแบบธรรมชาติครับผมเพราะว่าเป็นการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์วันผ้ารวยนั่นเองเหตุให้คุณผู้ฟังประหยัดเงินประหยัดทองในกระเป๋าอีกหลายร้อยหลายพันบาททีเดียวไม่ต้องไปซื้อหาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดที่มีราคาแพงใส่ปุ๋ยคอกของเฮานี่แหละครับผมที่ฉีดด้วยจุลินทรีย์วันผ้ารวยนี่แหละนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังที่สำคัญจุลินทรีย์วันผ้ารวยก็ยังไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆที่ไปวางไข่อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นแมลงวันแมลงบีบ่ว่าสิเป็นเห็บมัดรินไร่เหลือบยุ่งต่างๆที่ไปวางไข่ขยายพันธุ์กสิเนาซีเมนต์ไปไข่ของเขาครับผมหลังจากฉีดด้วยจุลินทรีย์วันผ้ารวยแล้วไข่แมลงกสิเนาซีเมนต์บ่ออกฝักบ่ออกกลายเป็นไข่เน่าไข่เสียเป็นการตัดวงจรการแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงต่างๆบ่ให้ไปวางไข่อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงซึ่งแมลงเหล่านี้เป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงโดยตรงบ่ไปเหตุผลดีต่อสัตว์เลี้ยงแต่ยังใดครับผมนี่ถึงจะโทษเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัดวงจรการแพร่ระบาดแมลงหลายต่างๆบ่ต้องให้ไปแพร่ขยายพันธุ์อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงของเฮาด้วยจุลินทรีย์วันผ้ารวยสูตรฉีดคอกสัตว์เลี้ยงฉีดแล้วบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงครับผมมั่นอกมั่นใจเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% บ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่ยังใดปลอดภัยทั้งสัตว์เลี้ยงปลอดภัยทั้งผู้ใส่ส่วนทางด้านปุ๋ยทางใบของวันผ้ารวยคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อเขาสู่ฤดูกาลเหตุการณ์เกษตรบ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปีหน้าปังก็ฉีดได้ดูแลรักษาได้ซอยเฮ็ดให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์บ่ว่าสิเป็นพืชหน้าหนาวพืชหน้าแล้งพืชหน้าฝนสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มอยากลดต้นพุ่นเพิ่มพุ่นผลผลิตนำปุ๋ยทางใบของวันผ้ารวยสูตรพิเศษสูตรเข้มข้นราคาหลักร้อยฉีดได้ประมาณเกือบ3ไร่บักแทบบักแฝงแตงเตากับผมบ่ว่าสิเป็นบักเขือสวนผิกสวนผลหมากหลากใหม่ต่างๆก็สิออกดอกออกผลด้วยจุลขอพยายามกับผมก็สิออกดอกออกผลด้วยปุ๋ยทางใบของวันผ้ารวยสูตรเข้มข้นประสิทธิภาพสูงราคาหลักร้อยเท่านั้นเองพิสูจน์คุณภาพผลิตภัณฑ์วันผ้ารวยสนุกสนใจเขตอำเภอบันดุงแฟนเพลงรายการพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอบันดุงติดต่อคุณหมอเย้าเด้อเป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับคุณหมอเย้าเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวหมายเลขโทรศัพท์ของคุณหมอเย้า0813029883 081302988383หรือว่าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามมาทางบาวียินดีให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์ของบาวี095754 0860 095754 0860
สองงานเพลงมวลในช่วงต่อไปทหารห่วงเมียอาจารย์ชาตรีศรีชนอาจารย์โคศิษฐ์นพ

0: ็นงานเพลงของอาจารย์โคสิตนพคุณสำหรับอนิจจากับผมเป็นอีกหนึ่งงานเพลงดังในอดีตที่ไพเราะฝากให้แฟนเพลงรายการตู้เสียงทุกสายพันทางรายการลูกทุ่งวันพารวยคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับสนุกสนใจผลิตภัณฑ์วันพารวยบ่ว่าสิเป็นวันพารวยฟ้าแดงกำจัดหญ้าในหน้าเขาบ่ว่าสิเป็นเขาหน้าปีหน้าปังแบบปลอดภัยแบบไร้สารพิษบ่ว่าสิเป็นวันพารวยฟ้าเขียวกำจัดหญ้าในไร่ในสวนแบบปลอดสารพิษแบบปลอดภัยกับผมติดต่อมาได้เด้อตามหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนจำหน่ายที่บาวีได้แจ้งไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเมื่อว่าสิเป็นทางด่านจุลินทรีย์วันพารวยสูตรแก้ปัญหาต้นยางตายหนึ่งนำไปฉีดนำไปพ่นกระไดครับผมนำไปท่าต้นยางกระไดเจ็ดมือหรือว่าสิบมือลองเป็นสูตรคุณภาพกรีดน้ำยางเบิ้งสิปากดว่าเปลือกยางนิ่มก็เก้าน้ำยางที่บ่เคยไหลกระสิไหลออกมาให้ผลผลิตกับคุณผู้ฟังได้เช่นเดิมไปเสริมสร้างเปลือกยางใหม่ให้กลับมานิ่มก็เก้าไปเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของต้นยางพราไปขึ้นชีวิตใหม่ให้กับต้นยางพราของคุณผู้ฟังต้นยางตายหนึ่งอย่าฝ่าไปตัดทิ้งคนทิ้งน้ำจุลินทรีย์วันพารวยเป็นจุลินทรีย์สูตรเข้มข้นประสิทธิภาพสูงสกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีแต่อย่างใดปลอดภัยสำหรับต้นยางปลอดภัยสำหรับสิ่งแวดล้อมและก็ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต้องการให้มูลสัตว์บ่มีกลิ่นเหม็นครับผมต้องการให้คอกสัตว์เลี้ยงสะอาดบ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดคอกงอคอกควายน้ำจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดคอกสัตว์เลี้ยงน้ำไปฉีดน้ำไปผลของสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังจุลินทรีย์วันพารวยก็สิไปย่อยสลายแอมโมเนียซึ่งเป็นสาเหตุเฮ็ดให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นเมื่อแอมโมเนียถูกย่อยสลายและเหยขึ้นสู่อากาศแล้วมูลสัตว์ก็สิบ่มีกลิ่นเหม็นและก็ยังไปย่อยสลายมูลสัตว์ให้กลายเป็นปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีธาตุอาหารสูงนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกหลายร้อยล้านบาททีเดียว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับ ับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
9: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
10: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
11: ตื่นเศร้ากะอาบน้ำเหตุเปียกมากกะอาบน้ำอยากสิถูขี่ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดคาใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร091-684-0475
12: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
13: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
14: บุญบังไฟ
15: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมาก ากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

ินคักไหลจนท้องไข่อ้างล้างกินคักไหลจนท้องไข่อ้างล้างมันหลับเป็นไรต่างพันยาตัวตื่นถามหาหายกยังมารักษาเบิดจบโลกโลกฟ้า

0: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะพ่อแม่อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็มีเรื่องราวดีๆมาแนะนำให้ท่านพ่อแม่ได้ฟังเช่นเคยค่ะมีท่านใดเจ็บร้อนหรือแสบที่บริเวณลำไส้บ้างถ่ายยากถ่ายแล้วเจ็บลำไส้หรือทานอะไรไปแล้วออกร้อนที่ลำไส้บ้างสาวล่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็คือน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะเป็นน้ำมังคุดที่สกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ได้แซนโทน 100% แซนโทนจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลลำไส้และบรรเทาอาการอักเสบบริเวณลำไส้หรือบริเวณต่างๆภายในร่างกายที่มีอาการอักเสบเป็นแผลแซนโทนตัวนี้จะเข้าไปช่วยบรรเทาได้ค่ะทำให้ลดอาการปวดแสบปวดร้อนหรือไปช่วยทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติอยากให้พ่อแม่ลองเปิดใจทานดูนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังนะคะ
2: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อละออนี่เป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวเธอเรียนตัดเสื้อผ้ามาพอเรียนจบแม่ของละออก็ซื้อจักรเย็บผ้าให้ใครในหมู่บ้านจะตัดเย็บเสื้อหรือซ่อมซิปปะกางเกงก็จะแห่มาใช้บริการของละออตอนนั้นไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงถ้ามีเสื้อที่จะต้องรีบตัดที่บ้านละออก็ต้องจุดตะเกียงเจ้าพายุแม่ของละออก็ภูมิใจในตัวลูกสาวที่ตัดเสื้อเป็นละออนั้นหน้าตาก็ดีแต่ว่าเธอมีหน้าอกใหญ่แล้วก็ยานยังกับลูกฟักอายุก็ปาไป30เศษแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานอาจจะเป็นเพราะเธอนั้นนมยานหรือเปล่าก็ไม่ทราบแม่ก็อดจะเป็นห่วงละออไม่ได้ว่าป่านนี้ยังไม่มีแฟนวันข้างหน้าใครจะมาดูแลเธอแม่ก็แอบมาคุยกับยายกลอยที่ชอบทำตัวเป็นแม่สื่อแม่ชักให้หนุ่มสาวได้แต่งงานกันมาหลายคู่แล้วนี่อีกลอยเองก็เป็นเพื่อนข้ามานานข้าก็ไว้ใจเองเรื่องเป็นแม่สื่อแม่ชักสมหวังกันมาหลายคู่ข้าน่ะอยากให้เองมองหาคนดีๆหนุ่มใหญ่รุ่นราวคราวเดียวกับละออมันสักคนเองจะให้ข้าติดต่อให้นางละออและอีอ่อน ก็เออสินางละออมันแก่จนขึ้นคานแล้วเองไม่เห็นเหรอเอมันก็หาไม่ง่ายนะที่จะหาหนุ่มรุ่นเดียวกับลูกเองแล้วก็ยังโสดนะเนี่ยหืมยายกลอยพูดพร้อมกับบ้วนน้ำหมากปริศเออข้าก็หนักใจว่ะแต่ถ้าข้าหาได้เองต้องให้ข้าหมากข้าพลูข้ามั่งนะโว้ยแหมเรื่องนั้นข้าให้เองอยู่แล้วเลยอีงกคนอย่างข้าอีอ่อนนะใจถึงอยู่แล้วเออเออแล้วข้าจะรีบสืบหาให้ณอีกตำบลหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายชาติอาศัยอยู่นายชาตินี่เป็นลูกคนเล็กตาเป็นต้อหินตาบอดข้างหนึ่งแล้วก็จะใส่แว่นตลอดนายชาตินี่เป็นพันโรงอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งถ้าแกไม่ดื่มเหล้าแกก็จะเป็นคนดีคนหนึ่งวันไหนครูไม่มาแกก็จะสอนเด็กแทนครูคนนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นป.1ถึงป.6แกสอนได้เพราะว่าแกเคยเรียนมาสูงแต่ว่าแกเกิดตาบอดเสียก่อนแกเสียใจอับอายผู้คนแกก็เลยไม่ไปเรียนต่อช่วงที่แกเรียนเนี่ยแม่แกป่วยตายแกก็เลยมาอยู่กับป้าซึ่งป้าก็ไม่ได้สนใจแกสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้รักษาตั้งแต่ทีแรกเอาเป็นว่าตาบอดแล้วถึงได้หาหมอก็สายเสียแล้วตกเย็นแกก็ปิดประตูหน้าต่างเสร็จในชาตินี่จะไปแวะไปดื่มเหล้าขาวที่ร้านค้าที่อยู่ข้างบ้านแกทุกวันพอเมาแกก็ชอบลามกจกกระเปรดเห็นป้าทานั่งหั่นหมากไว้ตากแดดขายในชาติก็พูดบอกแหมป้าทานี่ตอนเป็นสาวนี่คงจะสวยน่าดูเลยนะใส่เสื้อกระเช้าขาวผ่องเนี่ยนี่เป็นสาวคงจะสวยจริงๆถ้าฉันเกิดทันป้านะรับรองป้าเสร็จจะแน่ป้าทาแกเป็นคนติดตลกแกก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่สายนะไอ้ชาติทุกคนในร้านหูพึ่งส่วนเจ้าของร้านคือนายทัศน์ลูกชายแกก็ไม่ได้สนใจเพราะรู้ว่านิสัยแม่เนี่ยชอบทำอะไรตลกตลกแล้วก็ไม่อยากจะเอาความกับนายชาติเนี่ยเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำมานานนายชาติได้ยินป้าทาพูดอย่างนั้นก็รู้สึกคึกขึ้นมาทันทีจริงเหรอป้าที่ว่ายังไม่สายอ่ะฉันก็ไม่รังเกียจนะป้าเออข้าก็เป็นไม้มานานมันก็อยากหวานอยากมันบ้างเป็นของธรรมดาแต่เองต้องทำตามกติกาของข้านะแล้วข้าจะยอมเป็นเมียเองตรงนั้นเลยขี้เหล้าในร้านตบมือกันสนั่นหัวเราะชอบใจกติกาอะไรอะป้าป้าบอกมาเลยฉันจะรีบทำตามเอ็งต้องวิ่งไล่ข้าให้ทันนะถ้าเอ็งวิ่งทันละข้าก็จะยอมเป็นเมียเอ็งตรงนั้นเลยป้าทาแกลุกขึ้นท้าโอได้เลยป้าเอองั้นข้าไปละป้าทาแกวิ่งดำหน้าป้าทาวิ่งวนไปไอชาติก็วิ่งตามแกก็วิ่งวนมาหน้าร้านแล้วก็ทำท่าเหนื่อยไอชาติวิ่งตามทันจับมือป้าทาไว้ฉันวิ่งตามทันป้าแล้วป้าต้องยอมฉันนะนายชาติบอกอย่างนั้นป้าทาก็บอกได้เลยเสร็จแล้วแกก็นอนลงกับพื้นกระดานที่ร้านข้างๆไอ้โต๊ะที่พวกดื่มเหล้ามันนั่งกันอยู่มาไอชาติมึงวิ่งตามกูทันตรงนี้มึงก็ต้องเอากูเป็นเมียตรงนี้โอ้ยจะบ้าหรือป้าคนเยอะแยะหมดอ้าวก็กูบอกแล้วไงไอ้ชาติมึงวิ่งตามทันตรงไหนนะกูจะยอมมึงตรงนั้นตอนนี้ป้าทาขึ้นมึงขึ้นกูคนในร้านหัวเราะชอบใจป้าขี้โกงนี่นะป้าหลอกฉันโอ้ไอ้ชาติหมาข้านะคราวแม่เองแล้วเนี่ยยังเสือกทะลึ่งไม่รู้จักเล็กไม่รู้จักใหญ่แดกเหล้าแล้วบ้านี่เออถ้าข้าจะเอาเองทำผัวเนี่ยข้าขึ้นต้นหมากแล้วรูดลงมาซะยังจะดีกว่าทุยทีหลังอย่ามาทะลึ่งอีกนะแหมป้าอย่ามาดูถูกฉันนะไม่นานฉันจะแต่งเมียให้ดูใครเขาจะเอาเองไอ้ชาติผู้หญิงที่ไหนเขาจะเอาเองนะในชาติเนี่ยนอกจากเมาแล้วบ้าก็ยังเป็นคนขี้เหนียวจะจ่ายง่ายก็เรื่องเล่าเท่านั้นแหละแต่ว่าในชาติก็ยังพอมีสมบัติของแม่ที่แบ่งจากพี่น้องให้ในชาติมาส่วนนึงแล้วก็ยังมีทอง5บาทเงินอีกเป็นหมื่นเงินเดือนก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากข้าวปลาก็กินง่ายๆป้าเป็นคนจ่ายแกไม่ค่อยช่วยออกอะไรยังดีว่าลูกป้าของนายชาติ3คนนี่เขาส่งเงินให้ป้าทุกคนป้าเนี่ยถึงจะระอานายชาติเท่าไหร่นายชาติก็ไม่ยอมไปอยู่ที่อื่นสักที ลูกเมียก็คงจะไม่มีแล้วล่ะชาตินี้เพราะตามันก็บอดข้างนึงใครจะเอาป้าแกคิดอย่างนั้นอยู่ต่อมายายกลอยก็พยายามสืบหาผู้ชายให้ละออก็ได้ยินข่าวว่ามีพันรงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอายุก็30กว่าแล้วยังไม่มีเมียยายกลอยก็สนใจเช้าวันจันทร์แกก็ไปดูตัวแกไปสอบถามแม่ค้าขนมที่โรงเรียนว่าพันรงน่ะชื่ออะไรแม่ค้าเขาก็บอกว่าชื่อชาตินิสัยดีแต่ตาแกเสียข้างนึงแม่ค้าเขาบอกว่าเป็นคนดีก็เพราะว่านายชาติไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียที่โรงเรียนแล้วนายชาติก็ไม่เคยกินเหล้าให้ใครเห็นแถวโรงเรียนยายกลอยแกมองดูนายชาติก็รู้สึกถูกชะตาถึงนายชาติจะตาบอดข้างหนึ่งก็ไม่เป็นไรแกก็เข้าไปคุยกับนายชาติตอนพักเที่ยงนายชาติกินข้าวเสร็จยายกลอยก็รีบมาทักทายนี่พ่อหนุ่มเป็นพันโรงอยู่ที่นี่เหรอจ๊ะใช่ครับป้ามีอะไรครับคือฉันน่ะชอบเป็นสื่อให้คนมีคู่นะได้ยินข่าวว่าพ่อหนุ่มยังไม่มีเมียฉันก็พูดตรงๆแล้วนะคือมีสาวอยู่คนหนึ่งอายุก็เข้าเลข3แล้วล่ะแต่ยังไม่มีแฟนตัดเสื้อตัดผ้าก็เก่งงานบ้านงานเรือนก็เก่งหน้าตาก็พอใช้ได้พ่อหนุ่มสนใจไหมล่ะฉันจะติดต่อให้จะได้ไปดูตัวกันก็น่าสนใจนะป้าแต่ว่าทางผู้หญิงเขาจะชอบผมหรือเปล่าก็ผมตาบอดข้างหนึ่งโอ้ยเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันกล่อมเองพ่อหนุ่มแต่ว่าพ่อหนุ่มต้องมีค่าเดินทางให้ฉันบ้างนะนายชาติก็หยิบเงินมาให้ยายกลอยร้อยหนึ่งเพื่อแลกกับการจะได้ไปดูตัวสาวยายกลอยก็ยิ้มอย่างพอใจได้ตั้งร้อยหนึ่งนายชาตินั้นความจริงก็นึกเสียดายเงินเพราะตัวเป็นคนขี้เหนียวแต่ก็ตัดใจให้
0: วันนี้สาวล่าปลาขวัญก็อยากจะมาแนะนำตัวช่วยดีๆที่เป็นทางเลือกจากธรรมชาติก็คือน้ำมังคุดตราแซงบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดช่วยเรื่องอะไรบางท่านยังไม่เคยได้ฟังอาจจะฟังรายการของสาวล่าปลาขวัญเป็นครั้งแรกน้ำมังคุดของเราจะช่วยเรื่องลำไส้กระเพาะปวดแข้งปวดขาแขนขาอ่อนแรงแต่ส่วนมากที่ลูกค้าจะโทรมาหาสาวล่าปลาขวัญก็จะมีอาการเกี่ยวกับลำไส้ซะส่วนมากเป็นแผลในลำไส้เจ็บหรือก็แสบร้อนบริเวณลำไส้และกระเพาะค่ะตัวนี้จะมีสารแซนโทนที่ได้จากเปลือกมังคุด 100% สารแซนโทนช่วยเรื่องอะไรสารแซนโทนจะช่วยเกี่ยวกับการอักเสบแล้วก็เป็นแผลตัวนี้ท่านใดที่มีอาการอักเสบกล้ามเนื้อหรือมีการเป็นแผลที่บริเวณลำไส้ภายในร่างกายสารเซนโทนจะช่วยเข้าไปเคลือบแล้วก็ปรับสมดุลร่างกายสมานแผลทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บหรือแสบร้อนขึ้นมาได้อีกค่ะจะบรรเทาให้อาการที่พ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นอยู่บรรเทาลงแล้วก็ท่านไหนที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงไม่ค่อยมีแรงตัวน้ำมังคุดก็จะเข้าไปช่วยปรับสมดุลร่างกายจะเข้าไปช่วยกระจายเลือดกระจายลมทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงไม่ต้องกังวลไปทานได้เหมือนกันแต่เราจะค่อยๆทานค่อยๆทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบจนเกินไปส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่มีอาการกังวลเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่สาวล่าพาขวัญคิดว่าสามารถทานได้เพราะว่าน้ำมังคุดเป็นน้ำมังคุดที่สกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% สกัดมาเป็นออร์แกนิกตัวนี้ไม่มีสารผสมไม่มีการเจือปนของยาหรือปรอทพ่อจ๋าแม่จ๋าสบายใจได้การทำงานของไตพอเรากินน้ำมังคุดเข้าไปก็จะทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นน้ำสามารถซึมซับร่างกายได้ดีกว่ามีผลดีต่อร่างกายที่มีสารหนึ่งที่เรียกว่าสารแซนโทนพาขวัญย้ำประจำกับพ่อจ๋าแม่จ๋าที่โทรมาหรือฟังในรายการสารแซนโทนเป็นสารที่ดีกับร่างกายมากๆเพราะว่าเขาจะช่วยปรับสมดุลร่างกายแล้วก็ช่วยการทำงานของไตถ้าไตเราดีร่างกายเราก็ดีไม่ว่าร่างกายเราจะรับประทานอะไรเข้าไป ไตจะเป็นส่วนสุดท้ายที่กรองของเสียออกจากร่างกายถ้าไตเราสุขภาพดีร่างกายเราก็สุขภาพดีค่ะเพราะว่าการดูดซับอาหารหรือการกรองของเสียออกจากร่างกายจะจบที่ไตเป็นตัวสุดท้ายดังนั้นสาวล่าพาขวัญอยากจะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเลือกรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์หรือรับประทานตัวช่วยเพื่อให้การทำงานของร่างกายในส่วนต่างๆเป็นปกติดีค่ะแล้วก็พาขวัญอยากจะแนะนำอยากจะฝากน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มขวดสีส้มไว้ให้พ่อจ๋าแม่จ๋าได้พิจารณาส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่ยังกังวลอยากจะโทรมาปรึกษาสาวล่าพาขวัญก่อนได้นะคะโทรมาที่เบอร์0928127589 0928127589สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาเลยและลูกค้าท่านใดที่อยู่ไกลจากจุดจำหน่ายก็สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญเพื่อที่จะสั่งซื้อสาวล่าพาขวัญจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋ารอรับสายและรอรับน้ำมังคุดที่หน้าบ้านได้เลยค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: วันนี้หนูอยู่กับแม่ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อไอ้บัตรประจำตัวของแม่นี่อันที่จำปาจนเขาก็เรียกแม่กามแม่กาม
1: แม่กามแล้วตอนนี้เราอยู่บ้านอะไรคะแม่
2: มาเข้าหมู่บ้านโนนศรีพัฒนา
1: บ้านโนนศรีพัฒนาเจ้าตมวนงามเฮ้ยตามมาจีเพชรไม่ได้เลือกค่ะแม่แล้วก็ถามร้านค้าว่าบ้านแม่กลับอยู่ตรงไหนก็ลูกก็เลยเขาก็บอกทางมาก็เลยมา
2: เขารู้จักหมดแต่ก่อนอยู่ซอยประชาธิปไตยพุ่งมาอยู่ที่นี่9ปี
1: โอ้ยค่ะแม่
2: แต่ก่อนอยู่ในเมืองแล้วมาอยู่ที่นี่
1: อือค่ะ
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะแม่
2: กินตั้งแต่โน่นกินมาแล้วนะ
1: ค่ะ
2: กินโน่นแหละ
1: ค่ะ
2: ตอนแรกมาอยู่ที่นี่9ปีหลังแม่เสียยากับตาจะก็เสียชีวิตแล้วล่
1: ะ
2: ก็ก้มลงนี้ไม่ได้ใช่ไหมปวดขึ้นมานี่ทำไงก็ไม่หายฟังวิทยุตอนตีสามฟังไปฟังมานะบางคุดก็เอาติดตามหาไปซื้อมากินกินเยอะรุ่นก่อนก็กินเยอะกินเป็นสิบขวดค่อยทีนี้ก็หยุดพักโอ้ยคงไม่ดีกินอย่างอื่นก็ไม่ดีวกไปวนมาก็ทีนี้ตามหาเบอร์ไม่เจอโทรเข้าขวดเล็กๆ
1: ค่ะ
2: เจอนะ
1: ค่ะ
2: เราก็ไม่รู้ขายจุดไหนใช่ไหมเราก็เก็บแล้วก็ไปซื้อไม่ได้ใช่ไหมก็กลัวรถนะ
1: ค่ะ
2: ขี่รถพ่วงไปก็กลัวรถใช่ไหม
1: ค่ะแม่
2: กินมาเรื่อยๆกินมานี่หูยังคล้ายๆกับแมงมาเข้าไปกุ๊กเออตายก็ตายอยู่คนเดียวนะยังอยู่คนเดียวนะ
1: ค่ะแม่อ
2: ยากเขาอยู่ในเมืองหมดนะเขาไม่มาเขามาขาดกินใช่ไหม
1: ค่ะ
2: นี่ไม่หูนี่ขึ้นไปหัวใจนอนลงนี้นะนอนลงต้องเอาที่นอนมานอนแบบอย่านอนให้ต่ำพักอ่ะมากใจจะขาดนะ
1: อืมค่ะแม
2: ่ก็เลยว่าโอ้ยตายก็ตายอยู่ก็อยู่ให้กินยาเราเป็นแผลใหญ่ๆมันก็ไม่หายนี่ผมกินมาเรื่อยๆหูก็หายแต่ก่อนยังมาขายเดินสุดนู้นไม่ได้เดินได้ครึ่งทางก็อยู่ปวดเอวมาก
1: ค่ะ
2: นี่ก็ปวดแต่มันก็เดินได้อยู่ใช่ไหมไม่ใช่ปวดก็ทำงานตรงนี้มันก็ไม่ได้มีที่เจ็บใช่ไหมเจ็บเอวนิดหน่อยเราก็ว่าเอ้ยมันก็มีบ้างแล้วคนจะให้มันหายเหมือนแม่มดมันก็ไม่ได้แล้วเน
1: า
2: ะ
1: แต่ว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเดิม
2: ดีขึ้นคล้ายๆกับว่ากินแล้วแม่ดำผิวดำนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่ามันเหมือนคนแก่คนอื่น71ปีแล้วติดสองอย่างคนอื่นหน้าเขา
1: เป็นฝ้าเป็นอะไรเนาะ
2: เป็นหน้าผิวไม่ดีทุกอย่างนะ
1: ค่ะแม
2: ่แล้วจับด้วยมือแม่สิกำมื
1: ออแต่ว่า
2: ทำงานหนักแต่มือนิ่งพอกินอันนี้แหละกินอันนี้แหละ
1: ค่ะแม่
2: คนอื่นเขาไม่เข้าใจ
1: ตอนแม่ทานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะตอนทานน้ำมะขุดมีอาการเป็นไข้หรือเป็นอะไรไหมคะ
2: ตอนทานตอนนั้นคนเรามันป่วยมาเยอะแล้วใช่ไหมมันปวดเอวตั้งแต่ขายของมา20-30ปีแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ขายอยู่สันติสุขมา
1: ค่ะ
2: กสิณสันติสุขซอยประชาสันติขายกับข้าวมันก็ปวดกินสามขวดก็ไม่กระดุกกระดิกก็ยังเจ็บก็ก้มอย่างนี้ก็ไม่ได้นี่แต่ก่อนมันนั่งคืออย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องคานไปเหมือนกับเด็กน้อยนี่แหละ
1: อ๋อจ้ะ
2: แล้วทีนี้มันปวดตรงนี้เรามันนี่ไปโอ้กินไปสามขวดไม่รู้สึกกินเป็นโหลค่อยรู้สึก
1: ทานเป็นโหลเลย
2: คานเป็นโหลแต่ว่าไม่ถึงไข้เป็นอะไรนะ
1: ม
2: ันก็ปวดมันกำลังสู้กันนะปวดตามกล้ามเนื้อเรานะ
1: จ้ะ
2: ปวดตามอะไรนี่ก็แล้วหัวใจก็ดีขึ้นแต่ก่อนเข้าใจนอนสุดตื่นแรงเลย
1: ค่ะ
2: แฟนก็ยังไม่ตายหรอกตายแล้วตายก็ตายยายเอ้าเกิดมามันก็ตายมันอยู่ที่พดหงอยมันก็ตาย
1: จ้ะ
2: ก็กินร้อยไผ่เปลี่ยนท่านอย่างมาแล้วมันกินอยู่กันเดียวอาจจะถูกกับเองก็ได้เนี่ย
1: ค่ะแม่
2: กินไปกินมาคนก็ว่าอยู่ในสวนทำสวนทำไมหน้าไม่เป็นฝ้าเขาว่างั้นเลยก็กินอันนี้แหละ
1: จ้ะหน้าสีส้ม
2: เราดำอยู่แต่ว่าหน้าเราไม่ผุขาดนะให้เขาก็ถามเราเขาก็มันมีเงินกินแต่ก็ว่ากินไปเรื่อยๆแล้วว่าบางคนก็สามขวดสะดุดบางคนก็หกขวดนี่นะ
1: ค่ะแม่
2: ที่สั่งมาไม่ใช่กินคนเดียวนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นลูกน้องคอไปเป็นอย่างเงี้ยเป็นมันก็ผีตองเหลืองแต่ไม่มีตังค์แม่เลยซื้อ3,000ก็เลยให้แกผ่อนเดือนละ1,000
1: ค่ะ
2: แต่ก็หายดีแกก็บอกคนอื่นต่
1: อ
2: เขาก็ไปซื้ออยู่บ้านดอนม่วงจากบ้านดอนม่วงเลยร้านนิสลา
1: ค่ะแม่
2: ไปซื้อที่นู่นเลยก่อนนะ
1: ค่ะ
2: ร้านสลาทีละขวดทีละขวดทีนี้ลูกค้าตามที่เขาก็ขาย3,000-3,500ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ต่อกำไรนิดเดียวนะ
1: ค่ะแม
2: ่ต่อมากินต่อมามันก็ดีขึ้นแต่ว่าแม่ทุ่งอยู่ถึง9ปีเนาะ ปไหนก็ขับเขาก็ทำไมขับรถอะไรก็ขับได้หมดเราเคยแล้วนะแก่แล้วทำไมไปได้หมดเขาว่าไงก็ไปรู้ว่าจะไปหาเพื่อนบ้านอย่างสองห้อง
1: จ
2: ้าแล้วจะแต่งตัวพอดี
1: โอเคค่ะเว
2: แต่น้ำมังคุดนี้มันเป็นจะถูกทุกคนแต่คนไม่กล้าเสี่ยงอยากจะกินครึ่งขวดแต่ให้มันหายกินไปไม่ได้
1: ค่ะ
2: สองหมู่บ้านนี่ถามนี่ตามกระทุกหลังคานะโอ้ยอายุรุ่นนี้ทำไมไม่ได้สั่งไม่เท้าทำไมไปไหนมาไหนได้แม่เก่าก็บอกกินน้ำมังคุดมันจะดีแล้วมันไม่ดีขวดเดียวแล้วแต่ร่างกายเราอย่างนี้แหละ
1: ค่ะแม่
2: ห้าขวดสี่ขวดบางคนก็ถูกสองขวดต้องเนี่ย
1: อ๋อค่ะ
2: แต่ว่าชอบเลขก็ซื้อเลขระวังนะไม่ได้ว่าคุณพ่อ
1: ค่ะแม่
2: แล้วเขาว่าทำไมหมดสองหมู่บ้านแกไปไหนมาไหนได้รุ่นน้องนี่ควักมือเดี๋ยวเอาไปส่งหน่อยไปส่งหน่อยขึ้นรถซาเล้งไม่ได้ว่าไงเนี่ยกำก็บอกว่าให้กินน้ำมังคุดค่อยๆกินไปมันก็จะดีเองแล้วก็แบบเนี่ยเขาก็ว่าแม่อยู่ในป่าคนเดียวทำสวนทำไร่มือทำไมมันนุ่มเขาก็มากินอันนี้แหละนี่แหละมันบำบัดเรานั่นนะ
1: ค่ะแม่
2: แต่ว่าดีนะหนูกินไหม
1: กินอยู่ค่ะหนูก็ทานค่ะแม่
2: ผู้หญิงนะผู้หญิงที่เป็นหมาดขาวนะ
1: ค่ะ
2: ในช่องคลอดนี่นะมันจะล้างออกหมดเลยกินอย่างนี้ไม่ใช่ล้างวันนี้พรุ่งนี้นะ
1: ค่ะแม
2: ่กินไปเรื่อยๆแล้วเราเกือบไม่คันนะไม่คันช่องคลอดนะเดี่ยวก็ใสเดี่ยวก็ดีนะ
1: อืมค่ะแม
2: ่แล้วคนที่ตามองไม่เห็นกินแล้วมันไม่ใช่เราหมอมันค่อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: อันนี้นะมันดีไม่ใช่กินน้อยปีนะ
1: ค่ะ
2: คนที่ติดต่อแม่ต่ำคนหนึ่งอยู่บ้านดงอุดมไอ้แม่ต่ำเป็นคนอยู่ในซอยกำนันตั้งแต่เด็กจนแก่แก่ขวบใช่ไหม
1: จ้า
2: บ้านดงอุดมก็คนหนึ่งหายน่ะ
1: ค่ะ
2: ขณะเขามีเงินนะแม่ต่ำนี่แหละซื้อไปให้แกก่อนเลยหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีมีเงินแม่ต่ำเราเศรษฐีขี้จนแล้วเนี่ยไม่ให้กินก็ไปประคองแกลุกก็ถ้ากินน้ำคนแกลุกขึ้นได้นะ
1: อืมค่ะแม่
2: เขาก็บอกกันต่ออ
1: ืมจ้ะ
2: มีคนจะกินเยอะไม่กลับเลยว่าไม่ใช่ทักษิณไม่มีเงินซื้อหวานให้แกกินก่อนไม่ใช่ทักษิณเงี้ย
1: ค่ะแต่ว่าถ้ารอบหน้าแม่จะเอาโทรบอกลูก
2: เออ
1: เดี๋ยวลูกจะส่งมาให้เลย
2: โทรสามเมื่อวานนี้กุ้มใจเกือบตาย
1: โอ้เหรอคะ
2: โทรเป็นสิบครั้งมันก็ขึ้นหมายเลขตรงนี้นะสิ้นสุดกันที
1: อ้
2: าวคือตรงนี้มายกเลิกอ้าวตายแล้วกูทำไงจะได้กินเนาะผมเคยไปบ้านดอนม่วงเนาะโทรไปโทรมาเอาตันไปทำไมสมอตาสาติดเลยเจ้าที่เจ้าทางวะแล้ว
1: อาจจะไม่มีสัญญาณ
2: ที่เอาสามขวดนี่ก็ได้กินขวดเดียวเพราะแบ่งเพื่อน
1: โอ้ยจ้าแม่
2: เพื่อนบ้านน้องสองห้องเขาว่าแม่น้ำให้เขากินยายคนนั้นแกก็75ปีแกก็ว่าดีที่เจ้าว่าไงอายุ75ไม่เคยกินยาอะไรจะให้มันหายขวดต้องกดกินได้ยังไง
1: ค่ะแม
2: ่ไม่กล่าวกับผู้ไม่พอกับเขาเขาก็เจ้าหนูผู้ไม่พอว่าไอ้สี่แสบกูที่แสบก็ยาได้หรอตัวใครตัวมันมาเฮีย
1: ค่ะ
2: อืมอะไรวะเขาจะไปแบ่งเขาขวดหนึ่งแล้วก็แบ่งผู้หญิงคนนั้น62ปีอีกขวดหนึ่ง
1: อืมค่ะแม่
2: เพราะว่าเขาเดินไม่ได้เขาปวดหัวมาก
1: ค่ะ
2: เขาอยากจะทดลองไม่กล่าวก็ว่าถ้ากินขวดเดียวนี่มันไม่เป็นไรไม่ผิดปกติกูจะคืนเงินให้ว่างี้แหละ
1: โอ้ยค่ะแม่
2: เขาเลยโอเคยายคนนั้นเคยว่าโอเคเขาไม่มีตังก็เขามีครอบครัวแล้วฉันเราอยู่คนเดียวไม่มีใครตาก็เสียชีวิตแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวจนก็เก็บหอมรอมริบ
1: อืมค่ะแม่
2: บอกแต่น้ำมังคุดนี่ไม่ใช่ว่ากินปุ๊บจะถูกปั๊บนะ
1: อืมค่ะแม
2: ่ก็คนนั้นป่วยมา20ปีไม่ยอมกินไง
1: อ
2: ื
1: มค่ะ
2: อืมกินแล้วมันก็เบาตัวอะไรมันก็เดินได้แต่ก่อนปวดตรงแล้วปวดมากมากเสียงเช้าลุกไม่ได้นี่กลับเดินไปเดินมาก็เดินได้ก็เลยเออแค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะไปไหนขับรถถึงไหนได้ก็โอเคแล้ว
1: อืมค่ะ
2: อืม
1: จะได้สุขภาพแข็งแรงเนาะทานคู่กัน
2: เด็กๆอินแต่เสียงมันกับคนตัวใหญ่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะจนเล็กค่ะแม
2: ่ซื้อมานี่หนูก็ได้ผลนะไม่ได้เกี่ยวกับบรรยากาศนะได้ผลไงคนนั้นเขามาขอแบ่งขวดก็แบ่งเขาไว้เขากินดีขึ้นเขาก็ได้จะได้ซื้อเองต่อใช่ไหม
1: โอ้จ้าแม
2: ่ความหมายเนี่ยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เขาไม่มีตังก็มาลงที่เราเป็นน้องทักษิณเราก็ได้ออกให้เขาก่อน
1: ก็รบกวนแม่ทั้งนี้อยากมาหาอยากมาหาอยากมาเยี่ยมก็เลยได้มาส่งเองด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ลูกจะต้องไปก่อนแล้วค่ะ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุง ที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศสัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศสัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: ยายกรอยกลับมาบ้านยายอ่อนก็บอกข่าวดีว่าเจอคนที่เหมาะสมกันเหมาะสมกับละออเป็นคนดีมีการมีงานทำมีเงินเดือนกินเป็นพานโรงอยู่ที่โรงเรียนบ้านใต้โน่นแต่ว่าตาเขาเสียข้างนึงแต่ไม่สังเกตดูก็ไม่รู้หรอกเราอย่าไปใส่ใจเรื่องนั้นน่ะสนแต่ว่าเขาเป็นคนดีตอนแรกยายอ่อนก็ลังเลตรงที่ตาบอดข้างนึงนี่แหละแต่เมื่อเรียกละออมาปรึกษาละออก็บอกว่าถ้าเขาเป็นคนดีไอ้เรื่องตาบอดก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแม่ก็เลยตกลงยายกรอยก็ขอค่ารถจากยายอ่อนจะไปบอกในชาตินัดกันมาดูตัววันเสาร์ที่จะถึงยายอ่อนก็ให้ไป150เพราะว่ายายกรอยบอกว่าจะต้องไปกลับทั้งสองเที่ยวเมื่อถึงวันนัดมาดูตัวสาวนายชาตินั้นก็พึงพอใจละอออยู่บ้างก็คิดในใจว่าหน้าอกใหญ่ดีละออนั้นก็พอใจในตัวนายชาติก็เลยตกลงกันว่าจะแต่งงานกันนายชาติก็ใจร้อนอีกเดือนต่อมาก็ได้นัดวันแต่งดูฤกษ์ดูยามกันเรียบร้อยเมื่อทั้งสองแต่งงานกันเรียบร้อยนายชาติก็ขออนุญาตจากครูใหญ่ขอพักที่บ้านพักครูที่ว่างอยู่ครูใหญ่ก็อนุญาตให้อยู่เพราะว่าบ้านพักครูมีอยู่5หลังแต่มีครูมาอยู่แค่2หลังละออก็มาตัดเย็บเสื้อผ้าไปด้วยแต่ว่ารายได้ไม่ค่อยดีเหมือนตอนอยู่ที่บ้านเมื่อมาอยู่ด้วยกันละออถึงได้รู้ว่านายชาตินั้นไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดตกเย็นนายชาติก็ไปกินเหล้าทุ่มนึงอ่ะถึงจะกลับบ้านวันไหนละออทำกับข้าว2อย่างนายชาติก็จะด่าหาว่าสิ้นเปลืองกินอย่างเดียวก็พอทำอย่างเดียวก็พอที่บ้านฉันน่ะแม่ให้ทำกับข้าวไม่ต่ำกว่า3อย่างนะพี่ชาตินั่นมันบ้านแม่มึงแต่ที่นี่มึงอยู่กับกูกินอย่างเดียวก็พอจะกินอะไรมากมายมื้อเย็นไข่ต้มคนละใบก็พอแล้วเวลาเมามานายชาติก็มักมากในกรรมอารมณ์บางทีก็ทุบตีจนละอ่อนเนื้อตัวระบมไปหมดแต่ละออก็ต้องทนไม่อยากให้แม่นั้นเป็นทุกข์แล้วถ้าเลิกกันไปตอนนี้ก็ขายหน้าชาวบ้านเขาอีก นอกจากนายชาติจะเห็นแก่ตัวแล้วนายชาตินี่ยังขี้หึงเป็นที่สุดละออจะออกจากบ้านไปไหนไม่ได้จะออกได้ก็ตอนที่รถแม่ค้ามาขายกับข้าวละออลงมาซื้อกับข้าวนั่นแหละคุยกับใครให้นายชาติเห็นก็ไม่ได้ถ้าเอ่ยทักทายครูผู้ชายหรือว่าครูผู้ชายมาทักละออนายชาติได้ยินเย็นนั้นน่ะต้องระวังให้ดีเช่นนายชาติจะต้องหาเรื่องด่าทุบตีละออแน่นอนต่อมาละออตั้งท้องนายชาติก็ดีใจลดความบ้าลงไปบ้างละออก็สบายใจขึ้นมาบ้างแต่ว่านายชาติก็ยังดื่มเหล้าทุกเช้าทุกเย็นแต่ดีตรงว่านายชาติจะกินวันละกั๊กเท่านั้นแค่เมานิดหน่อยไม่ได้เมาจนไม่รู้เรื่องแต่ถึงจะดื่มวันละแค่ขวดกระทิงแดงก็ตามมันก็สามารถทำให้นิสัยที่ดูสุภาพของนายชาตินั้นเปลี่ยนไปเมื่อถึงวันที่ละออเจ็บท้องจะคลอดประมาณ5 ทุ่มนายชาติหลับไปนานแล้วละออก็ปลุกนายชาติว่าเจ็บท้องจะคลอดลูกแล้วพี่ช่วยไปบอกครูที่อยู่บ้านถัดไปขับรถไปส่งโรงพยาบาลหน่อยนายชาติก็งวงเงียโมโหเป็นเดือดเป็นแค้นมึงปวดมึงก็ทนไปก่อนไม่ได้ไงพรุ่งนี้เช้าค่อยไปคลอดเดินไปขึ้นรถประจำทางเอาทำไมพี่พูดแบบนั้นล่ะพี่มันจะคลอดพรุ่งนี้ได้ไงกับฉันเจ็บมากฉันไม่ไหวหรอกกว่าจะถึงเช้าถ้ารู้อย่างนี้ฉันกลับไปอยู่กับแม่ไปรอคลอดที่บ้านก็ดียังมีคนไปส่งโรงพยาบาลพี่ไปขอความช่วยเหลือจากครูสันหน่อยพี่เอารถออกไปส่งโรงพยาบาลหน่อยมันเป็นผัวมึงแล้วไงถึงจะให้เขาไปส่งกูบอกว่าให้รอคลอดเช้าพูดไม่รู้เรื่องหรือไงว่าคนจะนอนพี่ชาตินี่คนจะคลอดลูกนะมันเป็นเรื่องสำคัญนะพี่กูไม่สนเว้ยมึงนอนเลยเช้าก็ไปโรงพยาบาลโอ้ยไม่ไหวแล้วพี่ฉันทนไม่ไหวแล้วมันปวดมากน้ำอะไรก็ไม่รู้มันไหลเต็มไปหมดแล้วละออก็เปิดประตูออกไปในชาติลุกขึ้นกระชากผมละออมึงไม่เชื่อกูเหรอละออเนี่ยร้องให้คนช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยร้องเสียงดังจนครูที่อยู่ที่บ้านถัดไปสองหลังได้ยินครูทั้งสองบ้านก็วิ่งมาดูครูสันน่ะมีเมียชื่อเอ๋ทำงานอยู่ธนาคารมีรถเก๋งขับไปทำงานอีกบ้านหนึ่งชื่อครูวรรณาอยู่คนเดียวครูวรรณาก็ถามว่ามีอะไรกันเหรอชาติละออฉันเจ็บท้องคลอดจะครูแต่พี่ชาติให้ฉันไปคลอดตอนเช้าฉันทนไม่ได้จะครูจะบ้าเหรอชาติคนจะคลอดลูกจะห้ามได้ไงครูวรรณาก็บอกว่ามานี่เลยละออเสร็จแล้วก็บอกครูสันกับเมียเข้ามาช่วยประคองเฮ้ยเป็นผู้ชายมาแตะต้องเมียผมไม่ได้นะลีกไปในชาติพูดพร้อมกับผลักครูสันเซออกไปครูสันก็โมโหใหญ่แหมนี่ทำไมเห็นว่าเมียแกจะคลอดนะในชาตินี่ฉันจะต่อยแกสักทีแกมันจะบ้าไปแล้วไม่นึกว่าแกจะบ้าขนาดนี้นะไปไปละออขึ้นรถครูครูสันก็รีบพาละออขึ้นรถเมื่อละออคลอดลูกชายแล้วออกจากโรงพยาบาลก็นั่งรถไปหาแม่ยายอ่อนเห็นลูกหอบหลานมาก็ตกใจอ้าวละออมึงคลอดลูกแล้วเหรอแล้วทำไมมากับลูกแค่2 คนผัวเองอ่ะเขาไม่มาหรอกแม่ขนาดฉันเจ็บท้องคลอดมันยังไม่พาไปสั่งให้ฉันรอคลอดตอนเช้าอีกวันมันเลวมากแม่ฉันขอเลิกกับมันกินอยู่ก็อดอดอยากอยากกับข้าวก็ให้ทำกินแค่อย่างเดียวขนมหรือว่าผลไม้ฉันท้องเนี่ยมันไม่เคยซื้อให้กินสักลูกหนึ่งเลยตบตีแทบทุกวันมันกินเหล้าทุกเย็นนะแม่กลางวันมันทำตัวดีแต่ที่จริงนะมันเลวมากโอ้ละออแม่ขอโทษนะที่ทำให้ลูกต้องตกระกำลำบากแล้วทำไมไม่หนีมาบอกแม่ละลูกยายอ่อนนี่น้ำตาคลอฉันไม่อยากให้แม่ทุกข์ใจแล้วอีกอย่างมันก็หึงหวงฉันฉันออกไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนี่ถ้าแม่ขาดีๆก็คงไปหาเองแล้วนี่แม่ก็ขาไม่ดีเดินขึ้นรถประจำทางก็ไม่ไหวเห็นว่าเองได้คนดีแม่ก็สบายใจอีกรอยอีเวนให้ข้าแม่สื่อไปก็ไม่สนใจไปดูเองบ้างเลยไหนบอกว่าผู้ชายมันดีซะทุกอย่างเนี่ยเสียแค่ตาบอดข้างนึงโธ่ไอ้ชาติหมาสารเลวมีอย่างที่ไหนให้เมียรอคลอดพรุ่งนี้มัน

ังถ้ามันมาวุ่นวายจะแจ้งจับมันซะเลยหลังจากนั้นละออก็เลิกกับนายชาติทีแรกนายชาติจะไม่ยอมแต่น้องชายของละออกล่าวอาฆาตไว้นายชาติก็เลยไม่กล้ามายุ่งเกี่ยวอีกครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยสอนให้รู้ว่าอย่าได้ตกลงปลงใจกับคนแปลกหน้าที่ยังไม่ได้ศึกษาดูใจกันซะก่อนแต่งงานกันแล้วก็จะต้องเสียใจภายหลังคนสมัยนี้รู้หน้ายังไม่รู้ใจเลยครับ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบาวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดวันนี้ได้อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองมะแดงครับมาเยี่ยมคุณแม่ชื่อไหนครับแม่
3: แม่แสง
2: แม่แสงนามสกุล
3: น
2: าม
3: สกุลไข่สูง
2: ครับอันนี้บ้านยังครับแม่ชื
3: ่อบ้านทุ่งสว่าง
2: ครับตำบล
3: บ
2: างชมพู
3: ครับ
2: แม่บางชมพูเนาะบางชมพูหนองมะแดงนะแม่เนาะ
3: แม่
2: ถามแม่ว่าก่อนที่จะมากินน้ำมังคุดเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
3: ว้ายปวดขา
2: ครับ
3: ปวดขากับมันเป็นทั้งสองขาเนี่ย
2: ครับ
3: ปวดย่ามือแล้วย่ามือแรงนอนกับบ่ได
2: ้ครับ
3: นั่งบีบจนสลาย
2: ครับครับ
3: บางทีไม่กินน้ำมันคุดเนี่ย
2: ครับ
3: บ่ปวด
2: ครับอาการปวดก็ดีขึ้น
3: บ่ปวด
2: ครับเข้าไปไหนแม่กินได
3: ้โอ้ยไอ้บอกคือเขา
2: ครับ
3: กินเขาไม่จับกิน
2: กินเขาแซ่บเนาะกินน้ำมันคุดแล้วเนาะครับ
3: เขาแซ่บ
2: ครับ
3: บางทีอีหลาเอ้ยกูกินเขาไว้ยิ้มเอายังไม่กูกินแน่มาสั่ง
2: ครับ
3: อิ่มจ้าจ้ะมับมับเจ้าเนี่ย
2: ครับ
3: อิ่มจนมาเขาสีเบิร์ดกองกันยังบ้านอิ่มอยู่
2: ครับร่างกายเขาไอ้ระบบย่อยมันดีในร่างกายเขามันก็เลยกินได
3: ้
2: แต่ก่อนกินบ่ค่อยแซ่บใช่ไหม
3: ว้ายแต่ก่อนกินบ่ได้กินเจ็ดละคำ
2: ครับ
3: สองคำแล้วก็บึงบ่ได
2: ้ครับ
3: เขาอันนี้กินไม่ดีปันใดก็บ่อยาก
2: บ่แซ่บคือบัดที่มากินน้ำมันคนนี้เนาะ
3: แม่น
2: อ๋อครับครับ
3: กินได้กินอิ่มกินเต็ม
2: ครับ
3: กินอิ่มแล้วก็ยังเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลัง
2: ครับ
3: โอ้ยก็คือบ่อิ่มเน
2: า
3: ะครับเอ้ยเขาไม่บ่กินอีกแน่กูบ่อิ่ม
2: ครับกินเขาแซ่บเนาะครับคร
3: ับบ่อิ่มก็กินเขาทางไหนก็ยังได
2: ้ครับครับ
3: นี่ละเอามากูกินได้ละ
2: ครับ
3: กิน
2: ครับ
3: มาเอ็มออกซื้อ
2: ครับ
3: ไปบอล
2: ครับแม่ก็กินมาหลายคนแล้วนี่เนาะครับน้ำมังคุดนะ
3: กินไปหลายมาหลายแล้ว
2: ครับครับ
3: เป็น3ขวด
2: ครับสั่งเซลล์3ขวดเนาะ
3: สั่งเซลล์3ขวด3เทีย
2: จิตใจก็ดีขึ้นเนาะแม่เนาะ
3: จิตใจก็ดี
2: ถ้าอันนี้พี่พูดสนใจอยากมาถามเบิ่งว่าแม่ว่ากินแล้วมันดีหรือบ่เนี่ยขอมาถามได้เนาะ
3: ถามได้
2: ขอมาหาแม่แม่ซื้อเหรียญเพื่อนถามมันยังไงแม่
3: ซื้อแม่แสง
2: แม่แสงเนาะ
3: ครับ
2: ครับมาถามหามาถามเบิ่งได้ว่าอยู่บ้านทุ่งสว่างนี
3: ่
2: ครับกินแล้วอาการดีขึ้นครับปวดขาก็ดีครับ
3: ปวดขากับ
2: กินข้าวแซ่บเนาะ
3: อีโอ้ยบ่ได้นอนอี
2: นอนบ่ได้เนาะตะกอนเนาะครับครับ
3: ปวดสายเนี่ย
2: ครับ
3: นั่งเบียดยุ่งอย่างเบิดขึ้นเบิด
2: น้ำมาหลับ
3: มาแก้ซื้อได้ไง
2: ครับ

0: อันนี้มันใครแน่มาปบวช
1: ครับ
0: โอ้ว่าสัน
1: ดอที่ที่ที่เว้ามานี่เป็นความจริงเนาะแม่เนาะบ่ได้ตัวบ่ได้มาจ้างเว้าบ่ได้มาเทียมกันเนาะแม
0: ่เออบ่ได้ตัวได้หยังดอก
1: ครับกินดีเฮาก็ถามเว้าสู่พี่น้องฟังครับเป็นวิทยาทานพร้อมแม่เป็นบุญต่อบอกบุญต่อครับครับผม
0: ขอบคุณ
1: วันนี้ครับผมก็ขอบคุณคุณแม่ที่มาแนะนําแชร์ประสบการณ์ครับผมครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับ
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาลอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
3: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่ได้ลองทานได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้น 100% น้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่นะคะหรือท่านผู้ฟังท่านใดต้องการที่จะปรึกษาสอบถามสามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์09281275890928127589สาวร่าพาขวัญรอรับสายพร้อมให้คำปรึกษาพ่อแม่ตลอดเวลาเลยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
4: อ้าวเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
5: อารมณ์ดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดชั้นดีตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีตัวพ่อใหญ่สี
4: อ๋อน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีมีอย.การันตีน้ำเนาะแม่ใหญ่ดี
5: แม่นแล้วพ่อใหญ่สีน้ำมังคุดตราแซนบุรีเพื่อสุขภาพที่ดีสั่งซื้อมื้อนี้ส่งฟรี
4: แม่นอีหลีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-009-53-2-0004สุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
6: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพาสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซนบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดี
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
8: ขณะนี้เวลา 22:00 น
9: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
10: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอ
11: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
12: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118 0853 087 011 8353
13: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
14: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
15: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
16: กลับมาได้ตลอดอายสิก่อนแบบบ่ทัน
17: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
18: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
19: บุญบังไฟ
20: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
21: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
22: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
21: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะก ลับมาพบกันอีกแล้วในช่วงสุขภาพดีไปกับแซมบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็จะมาพูดเรื่องสารแซนโทนสารแซนโทนได้มาจากเปลือกมังคุดค่ะในน้ำมังคุดตราแซนบุรีของเรานะคะก็จะสกัดจากมังคุด 100% ไม่มีสารใดผสมเลยเท่ากับว่าพ่อแม่ๆที่ได้ซื้อน้ำมังคุดแซนบุรีไปจะได้สารแซนโทน 100% ค่ะสารแซนโทนช่วยอะไรสารแซนโทนเป็นสารที่มาจากเปลือกมังคุดเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติช่วยในการต่อต้านยับยั้งการอักเสบต่างๆในสมัยก่อนนะคะก็จะใช้รักษาอาการติดเชื้อหรือรักษาอาการท้องเสียได้ปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการนำเปลือกมังคุดมาทำเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆประโยชน์หลักๆของสารแซนโทนเลยก็จะช่วยยับยั้งการอักเสบลดอาการบวมหรือเจ็บปวดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อการที่เราปวดขาทำงานหนักหรือเดินแล้วรู้สึกเจ็บที่ข้อขาไม่สบายตัวสารแซนโทนก็จะช่วยไปบรรเทาอาการเจ็บหรืออาการปวดกล้ามเนื้อของเราได้นะคะที่สำคัญก็จะเพิ่มความดันในเลือดด้วยไปขยายหลอดเลือดทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทำงานได้ดีก็จะส่งผลต่อร่างกายที่มีสุขภาพที่ดีค่ะเพราะว่าเลือดในร่างกายได้ทำงานอย่างถูกต้องได้ไหลเวียนก็จะช่วยลดอาการมือเท้าชาได้ด้วยเพราะว่าอาการนี้ส่งผลมาจากการที่เลือดไหลเวียนไม่ดีแต่ถ้าเราทานน้ำมังคุดแซนบุรีมีสารแซนโทนด้านในก็จะช่วยไปขยายหลอดเลือดเพิ่มความดันในเลือดทำให้การไหลเวียนเลือดของเราเป็นปกติค่ะพูดถึงสารแซนโทนเราจะต้องสกัดจากเปลือกมังคุดหลายลูกเลยนะคะเราถึงจะได้ปริมาณที่มากพอหรือเพียงพอกับเราดังนั้นสารแซนโทนจึงมีราคาค่อนข้างที่จะสูงในท้องตลาดแต่ว่าวันนี้สาวร่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ที่มันแนะนำก็คือน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% แปลว่าพ่อแม่จะได้สารแซนโทน 100% เลยค่ะเพราะว่าน้ำมังคุดแซนบุรีไม่ผสมสารใดเลยไม่ใส่น้ำตาลและก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีของเราเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกค่ะสกัดจากธรรมชาติพ่อแม่ท่านใดที่มีอาการถ่ายไม่ดีหรือเจ็บตามกล้ามเนื้อปวดแข้งปวดขาน้ำมังคุดแซนบุรีก็จะช่วยได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นแซนโทนเขาจะช่วยยับยั้งช่วยบรรเทาอาการอักเสบด้านในของเราได้ค่ะอยากให้พ่อแม่ลองเปิดใจลองทานดูนะคะลองมาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติจะได้ปลอดภัยกับสุขภาพของเราค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราทานวันละ1แก้วหรือ30ซีซีทานทุกวันทานแล้วอย่าลืมทานน้ำตามด้วยนะคะที่สำคัญเปิดขวดแล้วอย่าลืมแช่ตู้เย็นสาวล่าพาขวัญย้ำอีกครั้งเลยน้ำมังคุดแซนบุรีไม่มีสารกันบูดนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีนะคะราคาเพียง 1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะแต่ว่าวันนี้สาวล่าพาขวัญมีโปรโมชั่นมาให้พ่อแม่ๆซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะอยากจะให้พ่อแม่ๆทานเป็นชุดทานต่อเนื่อง3ขวดเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนค่ะลองดูค่ะพ่อแม่ๆสำหรับช่วงนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญพ่อๆแม่ๆรับฟังได้เลยค่ะ
0: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
1: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
19: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงประวัติของพระอาจารย์สุเมโธหรือว่าพระราชสุเมธาจารย์วัดป่ารัตนวันตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับหลวงพ่อสุเมโธมีนามเดิมว่าโรเบิร์ตคาร์แจ็คแมนเกิดเมื่อวันที่27กรกฎาคมปีพุทธศักราช2477วันศุกร์แรม1ค่ำเดือน8ปีจอซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาของไทยท่านเกิดที่โรงพยาบาล Providence เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกายมพ่อของท่านคือคลาเรนซ์รูคแจ็คแมนเป็นผู้จัดการบริษัทผลิตรองเท้าหรูซึ่งวางจำหน่ายเฉพาะในโรงแรมและห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆในเมืองส่วนแม่ของท่านทำงานธนาคารแห่งหนึ่งในซีแอตเทิลทั้งสองท่านก็พบรักกันที่ซีแอตเทิลนี้แล้วก็เข้าพิธีสมรสกันเมื่อปี2469ครอบครัวแจ็คแมนนับถือคริสต์ศาสนานิกายคริสต์จักรแห่งอังกฤษหรือว่า Church of England ทั้งพ่อและแม่เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงต่อครอบครัวเลี้ยงดูสองพี่น้องเป็นอย่างดีคือท่านกับพี่สาวของท่านคือเวอร์จิเนียแจ็คแมนในช่วงที่ทั้งคู่ยังอ่อนวัยพ่อได้ขอให้แม่ออกจากงานธนาคารเพื่อจะได้มีเวลาดูแลลูกอย่างเต็มที่จนเมื่อทั้งคู่เติบใหญ่ถึงวัยเข้าเรียนแม่จึงกลับเข้าทำงานในธนาคารนั้นได้อีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาหลายปีต่อมาพูดถึงต้นตระกูลของท่านคุณตาทวดเอ็นคณาวอลเกอร์และคุณยายทวดแมรี่ริชาร์ดสันวอลเกอร์ล้วนได้รับการศึกษาจากสถาบันมีชื่อในยุคนั้นทั้งสองท่านประกอบวิชาชีพเป็นหมอแล้วก็มีจิตมุ่งมั่นที่จะเผยแผ่คำสอนของคริสต์ศาสนาเมื่อปีพ.ศ. 2383พวกท่านได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้เดินทางจากรัฐแมสซาชูเซตส์ทางตะวันออกไปเผยแผ่ศาสนาทางชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศนับรวมระยะการเดินทางกว่า 5,000 กิโลเมตรด้วยขบวนม้าผ่านภูมิประเทศหลากหลายซึ่งมีทั้งที่ราบสูงเทือกเขาและป่าทึบมีหนำซ้ำตลอดเส้นทางยังเป็นพื้นที่ของคนอินเดียแดงพื้นเมืองซึ่งสมัยนั้นยังไม่รวมอยู่ในเขตปกครองของสหรัฐการเดินทางในยุคนั้นจึงเต็มไปด้วยความยากลำบากระหว่างการเดินทางครั้งนั้นทั้งตาทวดยายทวดได้จดบันทึกการผจญภัยข้ามทวีปเพื่อเผยแผ่ศาสนา พวกท่านเล่าถึงชีวิตในแต่ละวันทั้งการเดินทางในป่าทึบการสร้างค่ายพักแรมการสร้างเรือนพักอาศัยในถิ่นทุรกันดารการเผยแผ่คำสอนให้แก่ชาวอินเดียแดงตลอดถึงหน้าที่แม่บ้านซึ่งจะต้องดูแลบุตรถึง7คนนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ระบุว่าบันทึกประจำวันของพวกท่านจัดเป็นหนังสือชุดแรกที่เขียนขึ้นในฝั่งตะวันตกของอเมริกาบันทึกชุดนี้จึงทรงความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อแวดวงการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ของสหรัฐปัจจุบันบันทึกประจำวันทุกเล่มของครอบครัววอลเกอร์ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันเด็กชายโรเบิร์ตมีชีวิตเยาว์วัยที่อบอุ่นอยู่ภายใต้การใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่และพี่สาวที่อายุแก่กว่า2ปีเขามีร่างกายไม่แข็งแรงนักเพราะว่าเป็นโรคหอบหืดมาแต่กำเนิดบางครั้งเมื่ออาการกำเริบรุนแรงเนื้อตัวจะกลายเป็นสีเขียวเพราะขาดอากาศจนพ่อแม่ต้องพาไปรักษาตามสถาบันแพทย์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในเมืองซีแอตเทิลแต่ก็ไม่หายขาดจนเวลาต่อมาอาการหอบหืดก็เริ่มทุเลาแล้วก็หายไปเองในที่สุดเมื่ออายุได้14ปีครอบครัวแจ็คแมนมีศรัทธาในคริสต์ศาสนาและดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนอย่างเคร่งครัดซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพกาลพ่อแม่ได้ปลูกฝังศรัทธาในคริสต์ศาสนาให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็กด้วยการพาไปโบสถ์คริสต์ที่อยู่ใกล้บ้านเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เพื่อประกอบศาสนพิธีและฟังคำสอนจากบาทหลวงเด็กชายโรเบิร์ตได้ซึมซาบคำสอนโดยเริ่มจากการไปทำกิจกรรมต่างๆที่โบสถ์แห่งนี้ตั้งแต่อายุ6ขวบแล้วก็ได้อาสาเป็นผู้ช่วยบาทหลวงในการประกอบพิธีทางศาสนาในโบสถ์ทั้งยังได้หัดร้องเพลงและท่องบทสวดมนต์ที่ใช้ในพิธีต่างๆอีกด้วยหลวงพ่อเล่าว่าเมื่อไปโบสถ์เราจะต้องอาบน้ำแต่งตัวดีใส่ชุดพิเศษมีเครื่องแบบเฉพาะสำหรับใส่ในวันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์ถือเป็นวันพิเศษของชาวคริสต์มีหลายครอบครัวที่ไปร่วมพิธีที่โบสถ์ใช้เวลาในตอนเช้าประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วก็จะไปดื่มน้ำชาแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันและที่บ้านก่อนจะรับประทานอาหารก็จะต้องสวดคำขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าชาวคริสต์แบบโบราณเขาจะปฏิบัติแบบนั้นก่อนจะรับประทานอาหารสมาชิกในครอบครัวก็จะนั่งรอพร้อมเพรียงกันจากนั้นพ่อหรือแม่ก็จะเป็นผู้นำกล่าวคำขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าโดยมีใจความว่าที่มีอาหารอยู่พร้อมนี้เป็นบุญคุณของพระเจ้าต้องน้อมระลึกให้เกิดความกตัญญูต่อพระเจ้าโยมพ่อโยมแม่ของเราเป็นแบบอย่างที่ดีมากให้แก่ลูกเป็นคนมีศีลมีธรรมไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันรักษาศีลและดำเนินชีวิตตามคำสอนของคริสต์ศาสนาเป็นอย่างดีตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมของชาวคริสต์ที่ดีด้วยมีความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันมีความซื่อสัตย์สุจริตและไว้วางใจซึ่งกันและกันพูดจาไพเราะถนอมน้ำใจกันอยู่กันตลอดชีวิตมา60ปีไม่เคยทะเลาะไม่เคยพูดไม่ดีต่อกันเด็กชายโรเบิร์ตเข้าโรงเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษาจอห์นมูซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดตอนนั้นอายุได้6ขวบแล้วก็จบการศึกษาระดับประถมเมื่ออายุ12ปีตลอดช่วงปฐมวัยนี่ถือได้ว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วก็มีผลการเรียนดีมาโดยตลอดทั้งยังมีอุปนิสัยอ่อนโยนและมีจิตใจโอบอ้อมอารีมักจะเป็นผู้ริเริ่มทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อช่วยเหลือคนอื่นพร้อมทั้งทำกิจกรรมเพื่อการกุศลเป็นประจำเช่นการขายนิตยสารเก่าแล้วก็นำเงินรายได้16ดอลลาร์สหรัฐบริจาคเป็นการกุศลแก่ทหารชาวอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นนับว่าชีวิตช่วงปฐมวัยของโรเบิร์ตดำเนินไปด้วยความราบรื่นทั้งนี้อาจจะถือได้ว่าครอบครัวคือปัจจัยหลักที่เอื้อให้เด็กชายผู้นี้มีชีวิตวัยเด็กที่ราบรื่นสวยงามท่านได้กล่าวถึงชีวิตในวัยรุ่นของท่านว่า
21: พักสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวร่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีมาเล่าสู่ประสบการณ์ที่ได้ลองทานว่าดื่มแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพขวานเป็นตัวแทนน้ำคุตราไซบุรีนะคะวันนี้อยู่กับคุณพี่ชื่ออ
2: นุรักษ์จันทลือชัย
3: อยู่บ้านอะไรคะ
2: บ้านแก้งค่ะ
3: บ้านแก้งนะคะค่ะ
2: ตำบลศรีวิชัยอำเภอนนทิวาสจังหวัดสกลนคร
3: พอดีคุณพี่สั่งให้คุณพ่อทานใช่ไหมคะ
2: สั่งทานเองค่ะ
3: เพราะว่าคุณพี่สั่งทานเอง
2: ค่ะเพราะว่าป้าน่ะเป็นหลายโรคความดันเบาหวานน้ำตาลไขมันเส้นเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบเด็กไปทำบอลลูน3เส้นแล้วอ่ะบอลลูนหัวใจอ่ะค่ะ
3: เพราะว่า
2: ใช่เพราะว่าป้าก็กินยาหมอแต่ว่ายาหมอมันก็ช่วยอีกทางนึงแต่ยาเนี้ยมันก็คือช่วยให้อาการมันไม่เหนื่อยมันดีขึ้นแล้วทำงานบ้านทำขายของปกติอะค่ะเพราะว่าต้องกินอะมีคนกินที่อาที่ในหมู่บ้านอะเขาก็กินเขากินแล้วเขาก็เลยแนะนำป้าเพราะว่าแกก็เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไต
3: ค่ะ
2: เป็นโรคไตระยะที่สามแกก็กินแล้วก็แกก็ดีขึ้นแล้วแกก็แนะนำให้อาอีกคนนึงอะผู้หญิงอะเป็นมะเร็งอาเขาก็กิน
3: ค่ะ
2: ก็มีแต่คนเป็นโรคเนาะก็ไปหาเยี่ยมหากันก็คุยกันว่าเออเป็นยังไงกินยาอะไรกินอะไรรักษายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองซื้อมากินแกก็บอกว่าอย่างเงี้ยพอดีป้าก็เลยลองสั่งมาชุดหนึ่งชุดใหญ่เลย1,000อ่ะวันที่แกบอกอ
3: ่ะ
2: แกก็เอาเบอร์โทรให้ป้าก็เลยนั่นแหละก็เลยได้กินประจำก็เลยมันดีมันก็ดีตามที่แกบอกนั่นแหละมันก็ป้าก็เลยกินประจำป้าก็สั่งประจำหมดป้าก็สั่งอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะได้ทำมาหากินคล่องไงเราค้าขายไปขายน้ำอ้
3: อ
2: ยขายขนมป๊อปคอร์นตามตลาดนัดเพราะว่าเราต้องสู้ชีวิตไงเราก็ยังไม่ตายเราก็ต้องกินต้องใช้เนาะยาอะไรที่ว่าดีๆเราก็ลองมากินกินแล้วมันดีเราก็กินต่ออย่างเงี้ย
3: ค่ะก็เป็นตัวช่วยไปเนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: ตอนที่เริ่มทานน้ำมังคุดนะคะมันมีอาการเป็นยังไงบ้างคะในชุดแรก
2: พอกินปุ๊บใช่ไหมมันก็ไม่เหนื่อยไม่หอบเพราะว่าป้าเวลาอาการมันขึ้นมามันทั้งหอบ
3: โอ้ค่ะ
2: เออแล้วป้าก็เลยบอกว่าเออเราจะมีกำลังทำมาหากินเราก็ต้องกินแล้วเราก็ต้องเอาเงินที่เราทำมาหากินขายของอ่ะเราก็ต้องมาซื้อใช่ไหม
3: ค่ะ
2: เออเพราะว่าเราไม่ขายเราก็ไม่มีกินเราต้องทำ
3: ก็แบ่งมาซื้อเนาะ
2: ใช่ต้องนั่นแหละ
3: ค่ะ
2: กินดีทุกอย่างนั่นแหละ
3: ค่ะ
2: ยาหมอก็ดียาเราก็ดีก็คือเสริมไปด้วยไง
3: ค่ะช่วยกันไป
2: มันจะได้ข้างในมันจะได้ดีขึ้นแต่พอกินแล้วมันก็ไม่เหนื่อยไม่หอบไม่เป็นอดแอดแอดบ่อยนะมันก็แข็งแรง
3: ค่ะแสดงว่าทานแล้วถูกกับเราเนาะ
2: ใช่ค่ะถูกกับป้าป้าก็นี่ก็เหลืออยู่ขวดนึงตอนนี้ก็อยู่ในตู้เย็นก็มีอยู่หน่อยนึงก็คือจะหมดพรุ่งนี้แหละป้าก็กินวันเว้นวันเพราะว่าป้าก็คือมันอยู่ตัวแล้วไงพอทานเยอะแล้วมันก็รักษาไปอยู่ข้างในแล้วแหละ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวถ้าหมดเดี๋ยวถ้าหมดเจ้าป้าก็จะสั่งเพิ่ม
3: ขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณมากสาธุค่ะ
3: อยู่ทำกับน้ำมะขุดกินน้ำมะขุดหนูไปนานๆ
2: จ้า
3: แ
2: ต่น
3: ั่
2: นแหละตัวช่วยเราก็คือป้าก็อาการดีขึ้นป้าก็เออกินควบคู่กับยาหมอก็เออเราก็สบายใจไม่คิดมากไงเราจะได้ดำรงชีวิต
3: ค่ะ
2: ไปวันๆน่ะเนาะจะได้ยืดยาวไปอยู่กับลูกกับหลาน
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัช อยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
5: ท่านได้กล่าวถึงชีวิตในวัยรุ่นของท่านว่าสมัยเรายังเป็นเด็กไม่มีความสงสัยอะไรบาทหลวงสอนให้เชื่อพระเจ้าเราก็เชื่อนอกจากนั้นยังมีบทสวดมนต์ของคริสต์ศาสนาที่เราจะต้องท่องให้ได้เป็นบทสวดคล้ายๆกับการกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิอะไรอย่างนี้ละอันนี้ก็เหมือนกันเขาจะให้พูดว่าเราถือพระเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราจะไม่นับถือศาสนาอื่นไม่นับถือพระเจ้าองค์อื่นเป็นเหมือนการกล่าวคำปฏิญาณเรายังจำคำสวดได้อยู่พอเริ่มโตขึ้นเข้าสู่วัยรุ่นก็เริ่มมีความสงสัยเรื่องศาสนาเมื่ออายุได้15ปีมีความคิดว่าตอนสวดมนต์ที่ต้องกล่าวอ้อนวอนถึงพระผู้เป็นเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้มีอำนาจเหนือชีวิตของเราเป็นผู้มีบารมีและมีเมตตามากที่สุดเราก็มีความคิดว่าเอเราก็พูดเฉยๆก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยมีจริงหรือเปล่าโดยปกติจะไม่ค่อยมีใครคิดอย่างนี้เพราะถ้าคิดอย่างนี้นี่ถือว่าลบหลู่ดูหมิ่นพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะลงโทษเราต้องเชื่ออย่าไปสงสัยถ้าสงสัยจะเป็นบาปถ้ามีคนไปถามบาทหลวงว่าพระเจ้ามีจริงไหมจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาวคริสต์เลยทีเดียวบาทหลวงก็จะว่าเราว่าถูกมารนะครอบงำจิตใจจึงทำให้คิดและพูดอย่างนี้ห้ามถามเรื่องแบบนี้สงสัยเรื่องอื่นได้แต่เรื่องนี้ห้ามสงสัยคุณแม่ก็ตอบว่าอย่าไปสงสัยเรื่องนี้พระเจ้านะมีอยู่จริงพระเจ้าเป็นผู้เขียนคัมภีร์ไบเบิลทุกอย่างแม่ก็เลยพาเราไปพบบาทหลวงเพื่อจะได้อบรมเราบาทหลวงก็สอนว่าอย่าไปสงสัยมันเป็นบาปมากแต่เราไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรชาวคริสต์ส่วนมากก็ได้แต่สวดมนต์แต่ไม่รู้ว่าพระเจ้าคืออะไรไม่เคยเห็นตัวแล้วก็ไม่สามารถอธิบายถึงตัวตนของพระเจ้าได้ว่าเป็นอย่างไรหลังจากที่ไปพบบาทหลวงแล้วเราก็ยังมีความสงสัยอยู่แต่ไม่กล้าไปถามใครเพราะได้รับการปลูกฝังว่าการสงสัยในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นบาป หลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วนายโรเบิร์ตก็มีความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมจีนมากก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนภาษาและวัฒนธรรมของประเทศจีนซึ่งในตอนนั้นเขามีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นจึงเป็นเรื่องแปลกมากสำหรับเด็กหนุ่มชาวอเมริกันในสมัยนั้นที่ยังมีความสนใจในด้านนี้เขาได้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวอชิงตันเพื่อเข้าเรียนในสถาบันตะวันออกไกลที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาและวิจัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียนายโรเบิร์ตได้สอบผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาตะวันออกไกลตอนนั้นก็อยากจะออกจากบ้านแล้วอยากจะเป็นผู้ใหญ่อยากจะมีอิสระตอนแรกคุณแม่ก็มีปัญหาไม่อยากให้ไปเพราะว่ารักลูกชายมากอีกทั้งพี่สาวก็เพิ่งจะแต่งงานแล้วก็ย้ายออกไปอยู่กับสามีแล้วส่วนเราก็กำลังจะย้ายออกไปอยู่มหาวิทยาลัยแม่ก็รู้สึกเหงาไม่มีความสุขต้องปรับตัวมากแต่ท่านก็ไม่ได้บังคับอะไรเมื่อเราได้ย้ายออกจากบ้านแล้วเรารู้สึกอิสระจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรเราทำตามใจได้ในสมัยนั้นเรามีเพื่อนมีความสุขมากในปีนั้นเราสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ตอนอายุ17ปีซึ่งส่วนมากนักศึกษาคนอื่นมีอายุมากกว่านั้นทำให้เราอยากทำตัวเป็นผู้ใหญ่เราเริ่มสูบบุหรี่แล้วก็สนใจผู้หญิงด้วยแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่แก่กว่าเราเราก็เลยถูกมองเป็นเหมือนน้องชายเป็นเด็กหนุ่มน้อยเราก็พยายามทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ในสมัยก่อนนั้นคนโบราณรุ่นเก่าจะมีศรัทธาแรงกล้าในศาสนาแต่ยุคของเราจะเน้นการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนให้คิดด้วยเหตุด้วยผลตามหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ดังนั้นก็เกิดความขัดแย้งกันกับคนที่มีความเชื่อดั้งเดิมวิทยาศาสตร์เป็นของสมัยใหม่ที่ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าถ้าเชื่อแบบดั้งเดิมก็ถือเป็นความเชื่อแบบงมงายการศึกษาในโรงเรียนจึงเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ก็เกิดความขัดแย้งว่าจะเอาอันไหนจะถือพระเจ้าหรือว่าจะอ้างอิงวิทยาศาสตร์เป็นหลักในการดำเนินชีวิตพอเราได้ย้ายออกจากบ้านแม่ก็เป็นห่วงมากกลัวว่าเราจะลืมคริสต์ศาสนาไม่นับถือคริสต์ศาสนาเพราะว่าคนในรุ่นของเราเป็นรุ่นที่มีปัญหาเรื่องความเชื่อเนื่องจากเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าก็เลยเกิดปัญหาเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องศาสนาเพราะว่าคนจะเชื่อในเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นใหญ่ช่วงปีพ.ศ.2496เป็นช่วงปลายของสงครามเกาหลีท่านตัดสินใจไปสมัครเป็นทหารท่านบอกว่าช่วง2ปีแรกไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลทหารเรือโดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหมอในห้องผ่าตัดหลังจากนั้น3ปีต่อมาได้ขึ้นเรือเดินทางไปประจำการที่ประเทศญี่ปุ่นเรือที่เราเคยอยู่ทำหน้าที่รักษาพยาบาลแล้วก็บรรทุกเสบียงบำรุงทหารจากเมืองซานฟรานซิสโกไปประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ของในเรือก็จะมีแต่เหล้าและบุหรี่ให้ทหารสมัยนั้นเราก็ดื่มเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่เก่งมากตอนที่เป็นทหารเรือเราได้ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด9ครั้งเดินทางออกจากเมืองซานฟรานซิสโกไปเกาะฮาวายญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็กลับมาที่ซานฟรานซิสโกขณะที่ประจำการอยู่บนเรือในกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเราได้สัมผัสกับความสงบของท้องฟ้าและน้ำทะเลพอเราขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือแล้วมองไปรอบๆแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยตอนนั้นก็ชอบพิจารณาถึงความว่างเห็นอะไรที่อยู่รอบๆก็มีแต่น้ำและท้องฟ้าเท่านั้นระหว่างปฏิบัติงานในสงครามเกาหลีช่วงนั้นเขาได้รับหนังสือบทกวีไฮกุมาชุดหนึ่งบทกวีไฮกุก็คือกลอนสามวรรคของญี่ปุ่นซึ่งศาสนิกนิกายเซนใช้สะท้อนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบทกวีชุดนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษโดยเรจินันฮูเรสบลายหนังสือชุดนี้คือจุดเริ่มความสนใจในพระพุทธศาสนาของโรเบิร์ต ต่อมาเมื่อเดินทางกลับถึงเมืองซานฟรานซิสโกเขาจึงไปที่ร้านหนังสือแห่งหนึ่งเพื่อสอบหาหนังสือว่าด้วยพระพุทธศาสนามาศึกษาเพิ่มเติมจนได้พบหนังสือชื่อพระพุทธศาสนานิกายเซนซึ่งเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกของดีทีซูซูกิที่ตีพิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริกานับเป็นการได้รู้จักพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของท่าน

0: อนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินเขาได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมั่งขุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมั่งขุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับผมหนุ่มทนายทางสายกลางมื้อนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวผู้มีประสบการณ์ตรงในการดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีคลองสีสมตอนนี้ผมอยู่บ้านยังแม่ตอนนี
3: ้
2: ตอนนี้อยู่บ้านยังเนี่ย
3: กองขัน
2: บ้านกองขัน
3: ตำบล
2: หน้าหน
3: ัง
2: ตำบล
3: หน้าหน
2: ังอำเภอ
3: โพธิไชยจังหวัดหนองคาย
2: ครับแม่ชื่อยัง
3: จันทรธรรมกิจ
2: แม่จันทรธรรมกิจ
3: จ้ะจันทรธรรมกิจนะ
2: บ้านเลขที่ยังอยู่เนี่ย
3: 124
2: หมู่หมู่หยัง
3: ฮะ
2: หมู่อีหยัง
3: หมู่ห่า
2: หมู่ห่าหมู่ห่าตำบลหน้าหนังอำเภอพบนิสัย
3: อำเภอพบนิสัยจังหวัดหนองคาย
2: หนองคายแม่กินน้ำมังคุดมาจากขวดล่ะ
3: โอ้ยเมื่อหลายอยู
2: ่กินมาจะปีแล้วถามเป็นปี
3: หลายจะจีกว่าเท่าแล้วบ่จะจีหรอกกินเป็นประจำก็พออยู่อยู่ก่อนได้กินน่ะ
2: ก่อนกินนี่มีปัญหาสุขภาพอีหยัง
3: ปวดขา
2: ปวดขาอีหยังอีก
3: เบาหวานความดัน
2: ความดัน
3: จ้า
2: ตาสายตาเป็นยังไง
3: โอ้ยสายตาแห้งเป็นไห
2: ้หูเป็นไงหู
3: แห้งหนวกเอาสิไปหาหมอบ่มีเงินน้องไข
2: ่บานี้กินน้ำมะขุดแล้วมันดียังไงแน
3: ่จ้าไข่อยู่เบาหวานกับบ่เป็นไร
2: เบาหวานกับลดลง
3: บ่มีบอกว่าบ่มีโรดไป
2: อ๋อเบาหวานนี่เศร้าแล้ว
3: เศร้าแล้ว
2: เบาหวานบ่มีแล้วความดันเด
3: ้ความดันกับบ่มี
2: เอาปกติแล้ว
3: ปกติอยู่
2: เบาหวานกับปกติความดันกับปกติ
3: แล้วมันเป็นแล้วมันปวดขากับขั้นคายน้ำเป็นขึ้นมุนมานน้ำโตนอนกับบ่ได้ขั้น
2: อันกินน้ำมะขุดนี่แข้งขาเบาขึ้นจังหน่อยบ
3: ่เออคายอยู
2: ่คายอยู่เนาะเอาก็ถือว่าโดยรวมกับสุขภาพแข็งแรงขึ้นเนาะ
3: จ้า
2: ดีแล้ว
3: ก็คันบ่กินยาสิก็สิบ่ตายแล้วว่ะ
2: ครับ
3: แต่ว่าปีนี้เดี๋ยวเขาโรงพยาบาลหลายเทื่อแล้วนี่ล่ะ
2: บ
3: ่เก็บท้อง
2: เก็บท้องเป็นยังหมอว่าเป็นยัง
3: กระเพาะอักเสบ
2: กระเพาะอักเสบถ้ากินน้ำมันคุดไปเรื่อยก็คือเศร้าดอก
3: นั่นแหละมันหันกินกับว่าเป็นยังบ้านนี่มาหอดมานอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไปอาบน้ำไปร่มแล้วหันเก็บตาย มันเมื่อยเนาะขาอ่อนไม่ได้กินข้าว
2: ไม่ได้กินข้าว
3: เอาก็จะข้าวต้มไม่กิน
2: เอากินต้อนเนื้อเด้อเด้อจะป่าเด้อค่อยกินทีละนิดละหน่อยไปเอาขอบคุณแม่จันทอน
3: ธรรมกิจ
2: ธรรมจิตขอบคุณแม่จันทอนธรรมจิตเด้อขอบคุณแม่หลายๆคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อแม่เด
3: ้อ
2: ครับสวัสดีครับ
4: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซดบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ

0: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
1: ท่านผู้ฟังคะเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้พ่อๆและแม่ๆมันดูหรือสังเกตร่างกายว่ามีอาการปวดเมื่อยไหมหรือเจ็บตรงที่กล้ามเนื้อหรือเปล่าไม่อยากจะให้พ่อๆแม่ๆปล่อยไว้นานนะคะเดี๋ยวจะเกิดเรื้อรังแล้ว

0: ราคาสูงมากแน่ๆเลยซาร่าพาขวัญก็อยากจะบอกว่าไม่แพง1ขวด360บาท3ขวด1,000บาทค่ะพ่อๆแม่ๆเป็นราคาที่พอเหมาะเพื่อสุขภาพน่าจะไม่มีคำว่าถูกหรือแพงอยากให้พ่อๆแม่ๆลองทานดูนะคะวันนี้ก็จะต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะหรือพ่อๆแม่ๆท่านใดต้องการปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญก็จะรอรับสายให้คำปรึกษาพ่อๆแม่ๆตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: อารมณ์ดีย้อนไปกินน้ำมังคุดชั้นดีตราแส้นบุรีสุขภาพก็ดีตัวพ่อใหญ่สี
1: อ๋อน้ำมังคุดตราแส้นบุรีของดีมีอย.การันตีน้ำเนาะไม่ไงดี
2: แม่นแล้วพ่อใหญ่สีน้ำมังคุดตราแส้นบุรีเพื่อสุขภาพที่ดีสั่งซื้อมื้อนี้ส่งฟรี
1: แมนอีหลีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004สุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร09281275890928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: น้ำมังคุดออแกนิก 100% ตาแซนมุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากส่วนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัชเจอร์ไลท์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซนบุรีสกัดจากผลมังคุด 100%ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
4: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น.
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: สัจธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ปักซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อนรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

เก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะเนาะเพลงเพราะๆจากสุนารีราชสีมานะคะรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของการนวดลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังคะดีเจพิมจันทร์กลับมาแล้วค่ะที่กับเวลาเดิมที่เรานัดหมายกันเอาไว้นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์บรรยากาศยามเช้าแบบนี้ค่ะดีเจพิมจันทร์กลับมาแล้วมาเอิญให้ลูกปูให้ตื่นเป็นเพื่อนคนตื่นเช้าคนขยันกันนะคะพร้อมๆกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองเหมือนเดิมคือเก่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้การอุปถัมภ์รายการตรงนี้นะคะ40ปีแห่งความมั่นใจ40ปีที่ไม่เคยทำให้คุณผิดหวังกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจคุณสุภาพสตรีนะคะใช้กันมาตั้งแต่นู้นเลยสมัยคุณแม่ยังสาวคุณยายยังสาวนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นกันเลยทีเดียว40ปีแห่งวงการเภสัชกรรมที่เราทำให้คุณมั่นใจกันมาตลอดนะคะอยากจะรู้สงสัยเหลือเกินว่าทำไมกาโน่ถึงขายดีเป็นขวัญใจผู้หญิงเนี่ยถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะบอกต่อกันมาตลอดนะคะจนมาถึงวันนี้ค่ะไซซีมาดามสำหรับชีวิตผู้หญิงหลัง45ปีที่อะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมมันจะเหมือนเดิมได้ยังไงขนาดดีเจยังไม่เหมือนเดิมเลยเห็นไหมบางคนก็ว่านะคะเนาะนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะอาการเวลาเปลี่ยนแปลงแต่อย่าลืมนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยพอหลัง45ในความรับผิดชอบจะสูงขึ้นเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ทำไมรู้สึกหงุดหงิดเวียงวีนอารมณ์มันควรจะนิ่งแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่อายุยิ่งมากก็ยิ่งหัวร้อนอย่างนี้คุณผู้ฟังใช่ไหมล่ะฉะนั้นมันเกิดจากฮอร์โมนตัวนึงนะคะที่เรียกว่าเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งมันมาสร้างจากรังไข่ของผู้หญิงเราฉะนั้นพออายุมากขึ้นมดลูกมันเก่าไงมันยุบมันฝ่อไปบ้างสลับรังไข่มันก็สร้างได้น้อยลงนะคะทีนี้ฮอร์โมนตัวนี้มันมีผลยังไงกับผู้หญิงโอ้โหมีผลอย่างยิ่งเลยแหละจากภายในสู่ภายนอกเลยด้านอารมณ์ก็จะหงุดหงิดเวียงวินไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำอะไรนะตัดพ้อไปสมดทุกอย่างชีวิตหนอชีวิตอย่างเงี้ยคุณผู้ฟัง คิดเล็กคิดน้อยคิดวนๆนะคะโอ้โหนะกังวลไปทุกเรื่องจนนอนไม่หลับอ่ะบางคนนะคะแล้วก็ปวดหลังปวดบ่าชามือตึงขานะปวดสะโพกปวดขาเข่าร้าวลงไปฝ่าเท้าอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากภาวะฮอร์โมนที่มันทำให้เส้นสายของคุณเส้นเลือดนะคะทุกอย่างมันผิดปกติมันจะมีพังผืดเข้าไปเกาะทำให้เรามีปัญหาดังกล่าวนะคะบางคนก็มีปัญหาเรื่องมึนงงศีรษะปวดหัวบ่อยๆเห็นไหมนะคะเนี่ยหลอดเลือดบริเวณต้นท้ายทอยท้ายคอเราเนี่ยนะคะมันจะตีบขึ้นนะคะฉะนั้นจึงมีปัญหาดังกล่าวเช่นกันคุณผู้ฟังนะคะเกิดจากภาวะฮอร์โมนนี่แหละทางด้านภายในทีเนี้ยคุณจะช่องคลอดแห้งเจ็บแสบคันกั้นไม่อยู่ละปัสสาวะนะคะไปเที่ยวไหนก็กังวลจะใส่เพมเพิร์สไปก็ไม่เท่ใช่ไหมล่ะเออนะคะฉะนั้นก็นั่นแหละคุณผู้ฟังฟื้นฟูดูแลตัวเองด่วนเลยนะสำหรับผู้หญิงอ่ะเรื่องนี้สำคัญนะคะไม่ใช่ว่า40 50แล้วโอ้นะเกิดอารมณ์ไม่ดีนะเลิกกับสามีอย่างเงี้ยเลิกวันละ3รอบอย่างคุณผู้ฟังนะคะก็มีนะคะอารมณ์ไม่ดีไงผู้ชายก็เหมือนกันนะผู้ชายก็มีปัญหาวัยทองแต่เขาจะเป็นช้ากว่าเราเขาจะไม่แรงเหมือนผู้หญิงนะคะเขาจะเสื่องซึมไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรอึดอัดยืดยาดขี้ลืมอย่างเงี้ยนะสารพัดที่จะเป็นนะผู้ชายปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งผู้ชายส่วนใหญ่นะถ้าแข็งแรงจะเริ่มต้นเป็นตอน60นู่นแหละบางคนก็เป็นตอน70เนี้ยปัสสาวะทั้งคืนนี่คุณผู้ฟังเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะคะฉะนั้นก็ฟื้นฟูดูแลสุขภาพกันบ้างอย่าปล่อยปละละเลยนะคะแมนดารา168แมนดารา168สำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็มาดามาดามสมุนไพรพรีเมียมคุณผู้ฟังนะคะทาน1เดือนซื้อที่นี่นะปกติ 1,290 ราคาผิดปกติที่990อันนี้1เดือนนะแต่ถ้า2เดือนก็ 1,500 นะคะยกเว้นกรณีที่คุณซื้อซ้ำหรือเป็นลูกค้าประจำหรือเคยใช้แมนดาราหรือมาดามมาแล้วคุณจะมีสิทธิ์รับ4กล่อง 2,000 บาทโปรนี้ไม่พูดบ่อยนะคะไม่พูดย้ำไม่พูดซ้ำมากนะคะให้รู้ว่าคุณมีสิทธิ์ถ้าคุณเคยซื้อและซื้อซ้ำ4กล่อง 2,000 บาทเฉพาะคนที่เคยใช้แล้วเท่านั้นมีประวัติการสั่งแล้วเท่านั้นนะคะส่วนท่านอื่นก็ลอง1เดือน990ก็ได้2เดือน 1,500 ก็ได้ตามสะดวกนะคะซื้อโปรโมชั่นราคาพิเศษราคาสบายกระเป๋าที่ไหนที่นี่ค่ะ0981466296นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะจดทันไหมจ๊ะส่วนมากจะไม่ทันอะ
นะคะโทรมาแล้วก็บ่น0981466296นะคะจดคงจะทันแล้วเนาะอย่าลืมซื้อโปรโมชั่นดีกว่าคุ้มกว่านะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทีมงานสถานีด้วยเป็นยังไงบ้างปลายทางนะคะออกอากาศได้บ้างหรือเปล่าจุดที่พื้นที่น้ำท่วมเป็นห่วงเป็นใยกันที่สุดพิมพ์ก็พลอยเครียดไปด้วยนะเนี่ยกังวลลุ้นตลอดเห็นว่าจะบางที่ก็แห้งไปแล้วที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ว่านะคะ 2-3 วันนี้จนถึงวันที่4กันยาก็น่าเป็นห่วงที่แถวโซนภาคกลางแถวราชบุรีและเขตรอบนอกนะคะเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะส่งกำลังใจตัวไปไม่ได้ก็ส่งกำลังใจส่งนี่แหละนะคะนอกจากนั้นทุกวันนี้ก็ดีหน่อยนะคะคนไทยเราก็โซเชียลทำให้เรารู้จุดตรงนั้นตรงนี้นะคะได้บอกได้เตือนบางคนก็รับโทรศัพท์ทั้งวันลูกหลานอยู่ไกลนะคะอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะคะเป็นห่วงเป็นใยขอให้น้ำลดเร็วๆขอให้มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะด้วยรักและห่วงใยจากรายการตรงนี้นะคะกับดีเจพิมพ์จันนี่แหละส่งแต่เสียงนี่แหละไปส่วนทีมงานสถานีก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะคะขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยกันทุกคลื่นทุกสถานีนะคะมาฟังเพลงกันต่อนะคะหลังจากที่ฟังเพลงของสุนารีนะคะฉันจะไปก่อนคนใหม่จะมามันก็เรื่องธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะนะเลือกคนหนึ่งก็ต้องทิ้งคนหนึ่งหรือบางทีเขาจะอาจจะทิ้งเราทั้งสองคนถ้าหากเป็นคนโลเลนะคะเพลงเพราะๆต่อไปจากก๊อตจักรพันธ์วอน DJ

0: แมนดาราน168แมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดารา168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดารา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดารา168
1: คนมีคู่นะคะคุณผู้ฟังนะคะอยากจะฟื้นฟูจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้ชีวิตแหละเนาะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าตื่นมาแต่ละวี่แต่ละวันก็นั่นแหละนะคะปัญหามันรุมเร้าแล้วยังวิตกกังวลเครียดจากข้างในนะคะอารมณ์เครียดจากข้างในนี่มันอันตรายกว่าที่คิดนะคะคุณผู้ฟังเพราะมันเป็นทุกอย่างมันเป็นจุดเริ่มต้นนะของการแตกหักหรือความไม่เขาเรียกว่าความไม่สำเร็จในชีวิตประจำวันนะคะแต่ละวันเราจะมีเป้าหมายนะวันนี้จะเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้พอรู้สึกว่าไม่สบายบ่อยเนี่ยมันจะหมดกำลังใจนะคะแล้วก็รู้สึกเอื่อยเฉยโดยเฉพาะในคุณผู้ชายเนี่ยนะคะเขาเคยแข็งแรงเขาเป็นผู้ชายสายแข็งหลังๆนะยกอะไรก็ไม่ได้แบกอะไรก็ไม่ได้ปวดหลังเมื่อยเอวเข่าอ่อนนอนไม่หลับก็ไม่สนิทต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างง่วงทั้งวันนอนทั้งคืนแล้วยังง่วงยังหาวนะคะนั่นเขาหลับไม่สนิทนะคะคนเรามันจะเป็นไปได้ยังไงนอนตั้ง12 13ชั่วโมงแล้วตื่นมายังหาวนะคะมันต้องมีสาเหตุคุณผู้ฟังไม่ได้ชอบนอนนะแต่ก่อนก็ไม่ได้ขนาดนี้นะคะนั่นแหละคือเขาหลับไม่สนิท1เขามัวแต่กรน มีไหมคุณผู้ชายบ้านไหนที่ไม่กรนยากหายากนะคะ100นึงมีสักคนไหมเ นาะกรนนะทำให้เขานอนไม่หลับสนิทนะคะบางทีคนที่นอนกรนดังๆเนี่ยต้องระวังต้องดูแลนะคุณแม่บ้านอย่าไปโทษเขาอย่างเดียวนะเพราะว่าบางทีมันมีการหยุดหายใจไปด้วยนะคะจริงๆนะคะแล้วก็กลับมาหายใจใหม่อย่างเงี้ยทำให้เพลียตลอดนะคะตื่นเช้ามายังเพลียอยู่เนี่ยต้องมีการหยุดหายใจกลางคืนแน่นอนเป็นระยะเนื่องจากนี่แหละนะเขาเรียกว่าอายุมากขึ้นนะคะกระบังลมมันก็หย่อนใช่ไหมล่ะอะไรมันก็ไม่ดีแหละคุณผู้ฟังฮอร์โมนมันไม่มันผิดปกติอะนะคะท้องก็จะผูกลงพุงง่ายนะคะน่ะถ่ายแข็งเนี่ยอันนี้ภาวะฮอร์โมนผิดปกตินะจะเป็นทั้งชายทั้งหญิงก็เริ่มแล้วพอเป็นก็จะมีกดไหลย้อนอะไรเนี้ยเป็นแสบมะโหกอ่ะนะคะมันจะมาเลยนะจะรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายตัวนะคะขี้ลืมนะขี้ลืมนะคะบางทีเนี่ยไอ้เรื่องง่ายๆกำลังจะเลี้ยวซ้ายอยู่ทีเดียวรถน่ะเลยถนนเนี่ย นะนะนะมันขี้ลืมไงนะคะนะการสั่งงานของประสาทมันจะไม่สมดุลกันนะคะบางทีคิดออกแหละคิดออกแต่พูดออกมาไม่ได้ไงคุณผู้ฟังมันจะเป็นค่ะอย่าไปโทษอะไรไม่ใช่อายุมากอย่างเดียวมันเกี่ยวกับฮอร์โมนภาวะฮอร์โมนลดลงนะคะเนาะภาวะฮอร์โมนลดลงนะคะบางคนทีเนี้ยเคยยกของหนักแบกของหนักเพราะอะไรเพราะกล้ามเนื้อมันจะฝ่อมันจะรีบผู้ชายอ่ะนะคะแต่เขาจะเป็นช้านะบางคนเริ่มต้นตอน60รู้สึกเหนื่อยล้าเพลียนะคะรู้สึกไม่ค่อยมีกำลังเคยปีนต้นไม้ได้ลองไปปีนดูสิลงมานี่ขาสั่นนะคะมันเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อคุณผู้ฟังกล้ามเนื้อเขาฝ่อเขารีบมันไม่แข็งไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนว่าง่ายๆนะคะนะให้เข้าใจนะนะคะกล้ามเนื้อจะฝ่อจะรีบลงชีวิตคู่ไม่ชมพูหรอกจ้ะเชื่อเหอะเขาจะรู้สึกฝืนใจหงุดหงิดอยากจะอยู่คนเดียวนะเห็นไหมนั่นแหละนะคะถ้าคุณยังมีชีวิตคู่อยากให้ชีวิตคู่กลับมาชมพูอีกครั้งหนึ่งฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอกก็ต้องแมนดาราน168สำหรับคุณสุภาพบุรุษนะคะส่วนคุณผู้หญิงก็มาดามสมุนไพรพรีเมียมรุ่น60แคปซูลนะผู้หญิงอ่ะแนะนำเลย1เดือนใน990ค่ะถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเราเนี่ยเราจำหน่ายราคาพิเศษคือ990แต่ถ้า2เดือน 1,500 นะคะ1,500 นะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อซ้ำเคยใช้มาแล้วเริ่มจะดีขึ้นและติดใจนะสั่งซื้อซ้ำเนี่ยคุณผู้ฟังอยากจะฟื้นฟูดูแลตัวเองบางคนทานไม่หยุดเลยนะเป็นปีมาแล้วนะนะคะเปลี่ยนแปลงไปคนละคนเลยนะเพราะว่าเขาจะสดใสเปล่งปลั่งออร่าอารมณ์ดีนะคะย้อนวันๆให้ได้กลับมาให้ได้สดชื่นคุณผู้ฟังนะคะเรามีโปรสำหรับคุณพิเศษคนนี้นะคือ4กล่อง 2,000 บาทคละรวมกันได้ทุกสูตรเลยนะคะ098 146-6296 0981466296นะคะรีบโทรก่อนโปรจะหมดนะคะส่วน3ก๊กช่วงหน้าจะมาสาธยายให้ฟังสลับโปรดีๆนะคะเพลงเพราะๆจากยิ่งยงยอดบัวงามค่ะสมศรี1992ค่ะ

0: สมศรี1992นะคะที่ข่าวคราวเงียบหายนี่เพราะเน็ตไม่ปกติหรือเปล่านะคะบางทีนะมันเกี่ยวข้องกันนะนะคะสมศรีก็เลยไม่ได้โทรไม่ได้ติดต่อกลับนะคะกับช่วงเวลาตรงนี้การโน้ตลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังค่ะดีเจพิมจันทร์อยู่เป็นเพื่อนใจค่ะพร้อมกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองฝากกันเอาไว้ด้วยเรื่องของการโน้ตเนี่ยใช้กันมาตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวกันเลยทีเดียวนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นด้วยความมั่นอกมั่นใจนะคะไม่เคยทำให้คุณผิดหวังโดยเฉพาะนะคะอยากจะรู้ว่าการโน้ตใช้ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะจนมาถึงวันนี้ปัญหาเรื่องท้องผูกเรื้อรังท้องผูกชั่วคราวสะสมของเสียจนกลายเป็นกดเป็นแก๊สจุกแน่นนะคะให้คุณรู้ไว้เลยนะถ้าคุณแก้ที่ปลายเหตุจุกก็ซื้อยาแก้จุกแน่นก็ซื้อยาขับลมนะอาหารไม่ย่อยก็ซื้อยาช่วยย่อยนะอืดก็นั่นแหละคุณผู้ฟังแก้จุกแก้อืดไปนั่นเป็นปัญหาปลายเหตุให้รู้ไว้ละเราน่ะเป็นคนที่เก็บสะสมของเสียเอาจะไปเก็บทำไมของเสียเก็บแน่นอนถ้าคุณกินเข้าไป2โล3โลแล้วคุณถ่ายแค่2ขีดคือมันไม่สมดุลกันไงเข้ากับออกอะนะคะฉะนั้นให้รู้ว่าลำไส้เรามันยาวมาก 6-7 เมตรแล้วเวลามันสะสมเนี่ยมันสะสมวันละเล็กละน้อยนะคะคุณไม่รู้สึกหรอกจนกว่ามันจะเป็นนะคะฉะนั้น1ต้องขับถ่ายตรงเวลาต้องถ่ายสุดถ่ายหมดไม่ใช่ถ่ายเหนียวถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายนะคะบางคนเนี่ยโอ้ยเวลาปวดทีนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะมันทำให้เราเสียอารมณ์เสียเวลาเสียสุขภาพนะคะของที่มันควรจะออกมันต้องออกนะคะอย่าให้มันขังไว้ในลำไส้ของเราไม่งั้นก็จะเป็นโรคขี้เต็มท้องลมเยอะมีแต่ลมนะคะนั่นแหละพอมันจุกมันดันขึ้นมาดันลิ้นปี่ก็หายใจไม่อิ่มก็หาว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจอีกอะนะคะนั่นแหละคุณผู้ฟังหนึ่งละคือการสะสมของเสียสองเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักซึ่งเป็นกันเยอะไม่น่าเชื่อเลยประเทศไทยโอ้พระเจ้าจอดทอดกล้วยเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเยอะมากนะคะเยอะจริงๆนะคะแม้กระทั่งวัยรุ่นก็เป็นนะสังเกตอาการนะคะคุณจะเริ่มทวารแฉะคุณจะคันนะคันแล้วก็มีอาการปวดตุบๆเป็นบางครั้งเวลาคุณถ่ายแบบนั่งนานท้องผูกอ่ะนะคะแล้วเนี่ยไอ้เส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารน่ะมันจะโป่งพองออกมาเป็นติ่งเป็นหน่อเป็นเดือยออกมาติ่งเล็กติ่งใหญ่ก็ไม่เกี่ยวละนั่นคือฤทธิ์สีดวงนะคะซึ่งมันจะเป็นจากลำไส้ก่อนนะบางคนอาจจะถ่ายเป็นเลือดก่อนแต่ไม่มีติ่งก็มีคุณผู้ฟังเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันยกของหนักก็เป็นนะคะทำงานหนักก็เป็นนะคะนั่งนานนั่งขับรถโชเฟอร์อย่างเงี้ยต้องขับข้ามจังหวัดนะข้ามภาคเงี้ยเป็นแน่นอนคุณผู้ฟังทีนี้บางคนบอกว่าฉันนอนดึกไงฉันไม่สามารถถ่ายตรงเวลาตามเข็มนาฬิกาที่เธอพูดได้คือเข็มนาฬิกาเราเนี่ยตีห้าถึงเจ็ดโมงเป็นนาทีทองนะคะที่เราจะขับของเสียของเก่าออกได้แบบสะอาดที่สุดดีที่สุดถ้าถ่ายช่วงนั้นน่ะแต่ถ้าคุณนอนดึกตื่นสายมันปรับตัวไม่ได้เพราะต้องทำงานทำการต้องทำมาหากินหรือนอนไม่หลับเป็นสาเหตุใหญ่เหมือนกันนะไอ้นอนไม่หลับเนี่ยนะคะเนาะท้องผูกได้กินข้าวไม่เป็นเวลาอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังขอให้คุณถ่ายภายใน24 ชั่วโมงคือในวันนั้นถ่ายทุกวันแล้วกันนะคะถ่ายทุกวันแล้วกันนะคะเนาะเวลาไหนก็ได้นะคะเป็นเวลาเดิมนะเนาะแล้วก็ต้องถ่ายสุดด้วยนะไม่ใช่ว่าถ่ายบ่ายก็จริงถ่ายทุกวันแต่ว่าออกทีละน้อยอย่างงี้คุณผู้ฟังก็ไม่ได้นะคะก็สะสมเหมือนกันนะคะเนาะฉะนั้นต้องใช้ยาระบายทีนี้การที่จะมองหายาระบายคุณต้องงุกกังวลโดยเฉพาะผู้สูงอายุใช่ไหมล่ะผู้สูงอายุเพราะว่ากลัวจะถ่ายเรื้อรังเข้าห้องน้ำไม่ทันล้นแพมเพิร์สอะไรก็ว่าไปผู้สูงอายุน่ะเราไม่ได้ดูแลท่านเราไปทำงานใช่ไหมล่ะ3ก๊กดับ500ตอบโจทย์ค่ะเป็นยี่ห้อเดียวที่กล้าการันตีว่าคุณจะไม่ปวดมวนท้องคุณจะขับถ่ายปกติสบายๆนะคะไม่ถ่ายแข็งถ่ายดีอะนะคะแล้วก็ยังเป็นยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกระยะ
1: โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือด3ก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟัง3ก๊กดับ500 1กล่อง350สิกินถือบ่ล่ะจะกินถูกไหม อยากกินถูกก็ต้องซื้อโปรโมชั่นหรือยังไงอ๋อหมายถึงจะกินแล้วมันจะได้ผลดีหรือเปล่ามันจะถ่ายมันจะออกไหมเนี่ยถามกันเยอะมากไม่ต้องห่วงนะคะนี่คือซูเปอร์ไฟเบอร์นะทานเข้าไปแล้วมันจะช่วยดึงของเก่าออกนะคะทำให้ลำไส้คุณสะอาดโปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องไม่ต้องนั่งเบ่งแรงเบ่งหน้าดำหน้าแดงต้องแคะต้องแกะต้องจิ้มอย่าหาทำนะคะไอ้แคะไอ้แกะจิ้มเนี่ยทวารเนี่ยมันบอบบางที่สุดแล้วมันก็นะเส้นเลือดดำมันอ่อนมันนิ่มเหลือเกินนะมันเป็นแผลมาแล้วมันยุ่งนะคะคุณผู้ฟังมันจะยุ่งนะคะบางคนเนี่ยเหลือทนจริงๆนะคะ3ก๊กดาบ1กล่อง350อันนี้คือราคาปกตินะคะราคาปกตินะแล้วก็มี30แคปซูลคุณเริ่มต้นทานที่3แคปซูลถ้าท้องผูกนะถ้าท้องผูกนะคะ3แคปซูลและแนะนำเลยจากใจอันนี้จำไว้ให้ดีทานเวลาไหนก็ให้ทานเวลาเดิมอย่างเช่น 18:00 น. 20:00 น. 20:00 น. ไม่ให้เกินนี้นะคะให้ทานเวลาเดิมเพื่ออะไรเพื่อจะฝึกลำไส้ของคุณให้ถ่ายตรงเวลาไปพร้อมๆกันจะได้ไม่ต้องมาพึ่งยูกพึ่งยาตลอดชีวิตนะคะอันนี้บอกเลยและก็ควรจะดื่มกับน้ำอุ่นด้วยนะแนะนำนะคะจากใจจริงๆเลยถ้าไม่รักไม่บอกนะเนี่ยนะคะคุณซื้อตลอดชีวิตก็ได้พิมพ์ก็ได้ขาย อ่ะเอางั้นไหมล่ะ ถ้าคุณมั่นใจเชื่อคำแนะนำคุณทำเถอะค่ะมีผลดีแน่นอนนะคะจะได้มีเอะก็ต้องโอ้ยาระบายอย่างเงี้ยนะ80ก็ยังระบายแต่มันจำเป็นแหละก็ยังดีกว่าให้มันอัดแน่นในลำไส้ดีกว่าจุกดีกว่าแน่นใช่ไหมล่ะนะคะแต่เป็นยาระบายที่มีความปลอดภัยมั่นใจไม่ปวดมวนท้องเป็นยี่ห้อเดียวที่กล้าการันตีนะ3ก๊กเนี่ยถ้าซื้อถูกลงกว่านี้กินถูกบ่ 2กล่อง600ค่ะ4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 ได้แค่นี้โปรโมชั่นขอไม่ได้แค่นี้นะคะเนาะ098 1466296 098 146 6296 098 146 6296นะคะนี่คือเบอร์ที่สั่งซื้อโปรโมชั่นเบอร์โทรสำหรับสั่งสินค้าคุณผู้ฟังนะคะเบอร์โทรสำหรับสั่งสินค้าจดให้ทันนะคะบางคนจดไม่ทันน่ะจดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วได้ทีละตัวจดไปทิ้งไปอ่ะดินะคะก็ธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะพิมพ์จะพูดช้าๆก็แล้วกันเนาะ098 146 6296นะคะโปรโมชั่นดีดีแบบเนี้ยนะคะรีบโทรกันนะคะเอาละค่ะมาถึงงานเพลงต่อไปหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆที่นี่เก่าหน่อยแล้วกันนะคะเก่าหน่อยจากสายันสัญญาค่ะพบกันชาติหน้าบ่ายๆนะคะคือมันไม่มีทางเป็นไปได้ไงเนาะก็เลยต้องหวังชาติหน้า

0: ย้อนรอยเพลงดังกับทุกเพลงฮิตที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์โทร0981466296
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ใช่แล้วคุณผู้ฟังสามก๊กดับ500โปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องนะคะอย่าไปอั้นเอาไว้นะบางคนบอกก็ดีสิ 2-3 วันถ่ายทีไม่เปลืองโอ้โหคุณผู้ฟังนะคะถ้าคุณเป็นแล้วคุณจะรู้นะคะว่ามันทรมานแค่ไหนสายยางที่เรารดน้ำต้นไม้เนี่ยน้ำใสๆมันไหลผ่านเราก็มันก็ยังตันยังอุดตันได้เลยนะคะนี่นะภาษาอะไรกินอะไรเข้าไปบ้างตลอดชีวิตนะบางคนเป็นฤทธิ์ดวงเรื้อรังหมักหมมนะคะเนาะลำไส้เขาเรียกว่าเป็นโรคขี้เต็มท้องอ่ะนะคะจุกแน่นเช้าเช้ามาก็หนักท้องแฟบพอบ่ายก็ท้องป่องมีแต่ลมมีแต่กดแต่แก๊สนั่นอ่ะนะคะสังเกตดูนะว่าคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วพอมันจุกมันแน่นขึ้นมาก็คิดว่าตัวเองเป็นโรคอื่นอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังที่จริงโรคลมโรคลมนี่ก็สำคัญนะคะจุกแน่นมากก็นั่นแหละเป็นลมได้เป็นลมได้นะคะฉะนั้นหนึ่งสังเกตดูว่าคุณถ่ายแข็งนะท้องผูกถ่ายไม่ค่อยออกถ่ายออกวันละนิดละหน่อยอันนี้ต้องรีบแก้ไขละนะคะอย่าปล่อยเอาไว้นะคะเป็นแล้วมันยากนะคะโดยเฉพาะฤทธิ์สีดวงเนี่ยการันตีเลยนะต่อให้คุณไปผ่าตัดมาก็เหอะคุณจะกลับมาเป็นอีกแน่นอนนะคะไม่ใช่แน่นอนธรรมดาแน่นวลนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องปรับพฤติกรรมการขับถ่ายให้ได้สนใจหน่อยไอ้กินกับถ่ายเนี่ยแหละสำคัญคุณผู้ฟังนะสำคัญกินเท่าไหร่ต้องออกมาให้หมดนะคะไม่ใช่ว่าค้างไว้วันละขีด2ขีดใช่ไหมล่ะกินวันละ 2-3 โลหรือบางคนพอมันเป็นเยอะๆแล้วมันกินไม่ได้นะทีเนี้ยมันจุกมันแน่นกินน้อยกินคำสองคำก็จุกๆแน่นๆเจลออะไรแบบเนี้ยเห็นไหมนั่นแหละลมมันดันขึ้นมาคุณผู้ฟังทำให้คุณสุขภาพแย่ได้งุดงิดสิทีเนี้ยนอนไม่หลับนะคะโดยเฉพาะวัย40กว่าปีขึ้นไปแล้วจะเป็นเยอะมากทั้งชายทั้งหญิงนะคะเนาะสามก๊กเป็นยาระบายค่ะในกล่องนี้กล่องเดียวนะเป็นทั้งยาระบายเป็นทั้งยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นทั้งซูเปอร์ไฟเบอร์นะคะในกล่องนี้มีสมุนไพรถึง12ชนิดแล้วบางคนแบบใช้แบบต่อเนื่องอ่ะนะคะต่อเนื่องเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยประจำเลยเป็นแฟนประจำดิจิพิมจันเลยนะอารมณ์จะดีอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะอะไรเพราะเรามีตีผลาสุขภาพก็จะดีด้วยนะคะเห็นไหมเราไม่ได้ให้คุณระบายหรือดูแลเรื่องของโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักอย่างเดียวเราให้สมุนไพรดีๆไปในนี้สำหรับคนที่ทานระยะยาวๆผู้สูงอายุที่ต้องทานประจำด้วยคือไม่เสียหลายอ่ะไม่เสียของอ่ะนะคะเนาะ1กล่อง350นะคะ1กล่องคุณจะทานได้ประมาณ 7-10 วันนะกล่องนึงเนี่ยนะคะเพราะบางคนต้องเริ่มต้นที่3แคปซูลไงบางคนก็2นะคะโปรโมชั่นดี2กล่อง600ค่ะ4กล่องจากราคา 1,400 นะคะเหลือ 1,000 บาทนะคะและ6กล่องจากราคา 2,000 กว่าเนี่ยเหลือ1,200เท่านั้นฟรีค่าส่งทุกๆกล่องนะคะกล่องเดียวก็ได้2กล่องก็ดีเอาที่สะดวกเลยแต่ถ้าซื้อให้บับราคาสบายกระเป๋านะคะราคามันเบาลงหน่อยก็ซื้อโปรโมชั่นจะดีที่สุดนะคะ0981466296 0981466296นะคะสำหรับฤทธิ์สีดวงทวารหนักหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะฉันเป็นหรือเปล่าฉันอายุยังน้อยอยู่เลยนะเห็นไหมไม่เกี่ยวกันนะคะถามลูกถามหลานดูสิเด็กสมัยนี้เขาไม่ค่อยกินผักผลไม้เขาถ่ายไม่ตรงเวลาเขานอนดึกตื่นสายนะ เขามีปัญหาของเขาแหละแต่อย่าไปยุ่งกับชีวิตเขาเลยถ้าบอกแล้วไม่ฟังก็อย่าไปยุ่ง นะคะเราจะปวดหัวซะเปล่าแต่ดูเขาหน่อยว่าท้องผูกไหมฤทธิ์สีดวงหรือเปล่าเพราะเด็กเขาไม่รู้นะบางคนไม่ได้สนใจไงด้วยความที่คิดว่าตัวเองไม่เป็นนะคะคันขอบรูทวารทวารแฉะแล้วก็ปวดตุ๊บตุ๊บตับตับตรงทวารเวลาท้องผูกอ่ะเป็นระยะระยะแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดทีนี้แหละพอถ่ายเป็นเลือดละโหตาเหลือกเลยทีเนี้ยกลัวเห็นไหมล่ะนะคะกลัว เออนะคะตอนเป็นใหม่ๆเนี่ยก็ไม่สนใจพอถ่ายเป็นเลือดแค่นั้นแหละกลัวเลยนะคะแต่มันก็จะไม่เจ็บไม่ปวดนะแต่มันก็น่ากลัวแหละคุณผู้ฟังถ่ายเป็นเลือดใครจะไม่กลัวฉะนั้นอย่าลืมค่ะทุกอาการของโรคลิ้นสีดวงทวารหนัก3ก๊กดรัป500 1กล่อง350นะคะโปรโมชั่นดีฟรีค่าส่งและจัดโปรที่นี่4กล่อง 1,000 บาท6กล่อง 1,200 หรือ2กล่อง600บาทจ้า
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
3: ใช่แล้วค่ะ0981466296 0981466296อีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์โทรจดทันไหมจ๊ะ0981466296นะคะจดทันไหม0981466296นะคะลองหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องแล้วแต่สะดวกนะคะแต่ถ้าซื้อโปรโมชั่นก็จะดีกว่าเพราะโปรโมชั่นคือราคาที่พิเศษสำหรับคนพิเศษเท่านั้นนะคะเพลงเพราะๆจากพรศักดิ์ส่องแสงคุณผู้ฟังคะ

พยอมลืมนานะบอกว่าเรียนหมอนะคะเออจริงๆเรียนหมอเนี่ยเนาะลูกหลานที่บ้านเขาก็เป็นคนเงียบนะเขาไม่ค่อยติดต่อใครนะคะเออก็แปลกมันเรียนหนักไงมันใช้ความคิดนะคะจากคนที่เคยพูดเคยคุยก็แค่มองนะคะไม่รู้เขาคิดไปถึงไหนเขาจะคิดเยอะเรียนหนักพอสมองมันใช้ไปทางนั้นมันก็เลยไม่สนใจเรื่องอื่นประมาณนั้นนะคะเด็กเรียนประมาณนั้นสังเกตดูสิถ้ามีลูกมีหลานเรียนทางสายสุขภาพนี่ก็นั่นแหละไม่ค่อยได้คุยกันหรอกนะคะเขากินข้าวกับเราสักเดือนละครั้งนั่นก็ยังดีแล้วนะเออมันจะเป็นแหละตอนยังไม่ได้เรียนนี่ก็ไม่เป็นไรก็พอพูดพอคุยกันได้นะคะเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะไปหาลูกอยู่ๆจะไปหาที่หอก็เลยไม่ได้นะต้องโทรบอกต้องนัดว่าเออจะไปวันนั้นวันนี้ต้องให้เขาอนุญาตก่อนนะคะคุณผู้ฟังเออแปลกนะคะแต่มันก็ต้องทำแบบนั้นนะคะเพราะเขาก็มีธุระเขานั่นแหละนะคะโดยเฉพาะเรียนพวกสายหมอสายสุขภาพเนี่ยนะคะเขาจะเรียนหนักโอ้น่าสงสารจากน้ำหนักดีๆก็ผอมลงท้องผูกเงี้ยนะคะนะต้องซื้อ3ก๊กไปให้ประจำประมาณนั้นนะคะนะแรกๆก็ไม่ยอมหรอกเขาเรียนหมอเขาไม่กินเขาบอกหลังๆเนี่ยโอ้โหโทนะคะนะโทต้อง3ก๊กนะเอาไปเป็นโหลเลยประมาณนั้นนะคะอ่ะว่ากันไปคุณผู้ฟังนะคะนะบางคนก็นั่นแหละคุณผู้ฟังเจอภาวะความเครียดหน่อยเขาก็จะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้หันกลับมากิน3ก๊กเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าคือไฟเบอร์ซุปเปอร์ไฟเบอร์ผู้สูงอายุก็เหมือนกันแรกๆก็กลัวมันจะกินกับยาโรงพยาบาลได้เปล่าไงเห็นมั้ยห่วงจังยาโรงพยาบาล นะคะเนาะเดินทางเป็นจะข้ามจังหวัดอยู่แล้วลืมยาต้องกลับมาอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะ3ก๊กดาฟเนี่ยเป็นยาระบายแล้วเป็นซุปเปอร์ไฟเบอร์ทานกับทุกๆยาได้คุณตาคุณยายไม่ต้องห่วงคุณปู่คุณย่าไม่ต้องห่วงนะคะเนาะ1กล่อง350ทานได้ประมาณ 7-10 วันท้องผูกชั่วคราวท้องผูกเรื้อรังก็ทานได้นะจัดโปรไปเหอะ4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 ไม่เสียหลายนะคะ0981466296 0981466296นะคะรีบโทรโปรดีๆรออยู่นะคะท้ายชั่วโมงแล้วบอกเรื่องราวของไซซีมาดามนิดนึงนะคะสำหรับผู้หญิงปัญหาวัยทอง

หงุดหงิดเวียงวีนอารมณ์เสียไม่อารมณ์เสียธรรมดาอารมณ์เสียเลยเพราะว่ามันนะมันเป็นภาวะฮอร์โมนไม่ปกติคุณผู้ฟังนะคะเหนื่อยเพลียผิดปกตินะคะเดินก็เหนื่อยอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังมันเป็นๆนะคะฮอร์โมนเราไม่ปกตินะคะโดยเฉพาะหลัง45ปีหรือผู้ชายก็เหมือนกันแมนดาราน168เนี่ยผู้ชายเขาจะเป็นช้ากับผู้หญิงแหละแต่ก็เป็นอยู่ดีแหละคุณผู้ฟังนะคะปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งต่อมลูกหมากนะเจอปัญหาเฉื่อยเอื่อยไม่หือไม่อือไม่ออไม่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนั่นแหละปัญหาวัยทองนะคะ0981466296 0981466296นะคะเวลาหมดแล้วนะคะเรามาทิ้งท้ายกันที่เพลงเพราะๆนะคะเนาะเพลงเพราะจากยอดรักสลักใจนะคะเวอร์ชันของยอดรักสลักใจเป็นเพลงส่งท้ายชั่วโมงพี่มีแต่ให้นะคะและขอพักเบรกสักครู่สำหรับบางสถานีที่รับสัญญาณ2ชั่วโมง6โมง7โมงเราเจอกันอีกรอบนึงส่วนคลื่นไหนที่รับสัญญาณเฉพาะตี5นี้ก็จากลากันที่บทเพลงนี้พรุ่งนี้แหละถึงจะเจอกันใหม่นะจ๊ะจุดไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนที่มีน้ำท่วมขังหรือกำลังที่จะเจอภาวะน้ำท่วมอยู่ขอใหนะปลอดภัยกันทุกท่านขอให้น้ำลดเร็วๆนะคะเป็นห่วงเป็นใยกันจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เจอถึงสวยสวยใสและเจอถึงหวานหวานหวานถึงเจอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: โบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: โอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดต้องไปกับอ้ายบอไอสิ
4: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
5: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
4: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
6: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: เรียน ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อคช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของเครื่องเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132
1: เฮ้ยแต่งกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโน2เวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข้าห้วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฝืนฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโน2เวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโน2เวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโน2เวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: หอมกลมกล่อม
1: อร่อย
0: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสน L-arginine และใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
2: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง0894222936ย้ำ0894222936
3: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันสัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
4: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์7:30 ถึง 5:30
3: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

0: แต่งกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับ
1: หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโนทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห้วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฟื้นฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ4